ด้วยนะคะเป็น SC ที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์นะคะไม่เคยดูทาง Facebook นะคะ95 Lady Zone นะคะขอบคุณ SC ที่

จังหวัดตรังนะคะยังไงก็มาฟังรายการนะคะที่วิทยุสมทพัทลุงนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดนะคะถูกตัดไปแล้วขอบคุณนะคะไปยังพี่เอียดด้วยนะคะบอกว่าอยากมอบเพลงนะคะให้กับนักรบนะคะให้กับทหารด้วยนะคะน้องสาหยิบบทเพลงนี้นักรบชายแดนนะคะมาฝากกันนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่เอียดด้วยนะคะร้านอาหารอิส

นะคะ10:40 นนะคะกับเพลงที่ฝากมานะคะลานเทนะคะเดี๋ยวนี้น้องสาได้แล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะจัดให้นะคะขอบคุณ FC ด้วยไปต่อเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะ

0: คุณมากๆนะคะ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้โทรมานะบอกว่าใครหน้าที่ชอบเพลงแนวนี้เหมือนกันนะคะขออีกเพลงหนึ่งได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีนะคะที่พนังตุงนะคะแล้วก็แฟนเพลงนะคะบอกว่าช่วยบอกคลื่นด้วยนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากนะคะเพื่อนๆถามมาแล้วกลัวว่ากังวลว่าจะบอกผิดนะคะก็ทางวิทยุสมทนะคะหมุนคลื่นมาที่ 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ 95.75 เมกะเฮิรตซ์ก็จะเจอกับสานะคะในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาถ้าเป็นวันเสาร์ก็ 8:00 นถึง 11:00 นนะคะวันอาทิตย์ก็ 8:30 นจนถึง 11:00 นนะคะสัปดาห์หนึ่งเจอกัน5ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะหมุนมาที่ 95.75 นะคะใต้ระบบดิจิตอลนี่ก็จะหาคลื่นได้ง่ายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ด้วยนะคะบอกว่า
1: ขอ
0: เพลงนี้อีกเพลงหนึ่ง
1: ในฝัน
0: หยิบอัลบั้มนี้มาฝากนะคะรักพ่อไม่รู้จบค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะที่ฟังรายการนะคะบอกว่ารายการจบแล้วเหรอยังไม่ได้จบนะคะเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ถูกตัดไปแล้วนะคะก็ยังไม่จบนะคะ FC ที่ฟังรายการทาง Facebook Live นะคะก็จบไปแล้วทักทายยัง FC นะคะที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์นะคะสาต้องทักทายแล้วล่ะว่า FC ที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่โทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงได้ฟังรายการแล้วนะคะเพราะว่าระบบนะคะทางออนไลน์หลุดไปนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ FC ก็โทรเลยสับมาเลยนะคะคุณอรสาเนี่ยใช่ที่คุยอยู่นี่คุณอรสาที่เป็นพยาบาลใช่ไหมบอกใช่ค่ะอุ้ยน่ารักจริงๆค่ะ FC ที่ฟังรายการทางออนไลน์นะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณด้วยนะคะ FC ที่ฟังทางหน้าปัดวิทยุ

0: ฟรีออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณด้วยการสนับสนุนรายการด้วยนะคะ
1: พัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการ

0: ดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายสบายที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง

โรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: เอกชนกระทรวงศึกษา
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัท
2: สำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ FC ทุกๆท่านด้วยหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะวันนี้ขอไปด้วยนะคะไม่ได้สมเพลงเจอกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดี

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์แอราวันสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

0: ถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: สวัสดีนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับรายการเพื่อนเพลงหวานในช่วงที่2ของรายการนะคะก
1: ับ
0: พี่หนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยเจ้าเดิมนะ
1: เจ้าเดิมนั่งมึนๆอยู่2คนนะ
0: มึนทั้งคู
1: ่นั่งมึนๆงงๆ
0: บางทีมันสมองมันไม่ไปอ่ะหนุ่ยบางทีแบบว่ามันอะไรอ่ะมันคิดไม่ออกก็แบบมันตื้อยิ่งแบบทานยาแก้แพ้แล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกที
1: เอาขวานมาฟัน
0: เอามาจามเหรอเอาหวานมาจามหัวเพลงที่เปิดไปนะคะมีคนโชคร้ายคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะเป็นทำนองเพลงจีนเมื่อเธอจากฉันไปคุณอรวีเนี่ยร้องเพลงนี้เพราะมากมากจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีเลนส์เสียงที่เวลาร้องเพลงแปลงอ่ะไม่มีหลายเพลงที่ชอบมากๆอยู่นะคะแล้วเราก็ทยอยมาเปิดให้ฟังกันเพลงนี้ชื่อเพลงเมื่อเธอจากฉันไปเนี่ยเป็นทำนองเพลงของเพลงสากลอัพเบรนะคะก็วง The Braid เมื่อสมัยก่อนนะคะตอนที่แหมฟังแต่ยังเด็กอยู่ไฟสุมสวงคุณธานินนะคะเป็นเพลงทำนองจีนแล้วก็ฝันสลายเสียงพี่อ้อยพี่พาเองเนาะพริ้วลมวอนพูดไม่ชัดวอน ทำไงดีคุณยันยงเสลานนท์นะคะเป็นนี้ก็เห็นเปิดเป็นจีนมั่งอะไรมั่งหลายเพลงก็เลยเป็นถลับเป็นสุนทรภรณ์ให้ฟังเพลงนึง
1: ขออนุญาตก่อนจะทักทายนะคะขอนี่นึงก่อนเดี๋ยวลืมอีกคืออยากจะพูดเรื่องสุขภาพขาเข่าเวลาที่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเขาแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยค่ะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่อ้อยยังไม่
0: ทักเลย
1: ยังไม่ได้ทัก
0: เยอะไหม
1: เยอะเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะนมัสการพระรุ่งขัตติยะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็คุณเชอรี่ครูนะคะคุณปราโมทจักราคุณเสือ10ตัวเมื่อวานคุณเสือ10เมื่อวานเนี้ยฟังน่าจะฟัง
0: คนละท่านใช่ไหม
1: ครับ
0: กับพี่เสือคนละท่าน
1: คนละท่านอันนั้นพี่เสือหวานเจี๊ยบหายไปไหนไม่รู้แล้วก็พี่อาคุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณสมบัตินะคะคุณทิพย์ภาพร
0: ว่าเสือ11ตัว
1: พี่พวงเพชรพี่พงเพชรมา
0: อ๋อเหรอคะพี่พงเพชรมาแล้ว
1: น้องต้านะคะคุณสวัสดิ์คุณสอนนะคะคุณยงยุทธกทมคุณสายันนาโควงคุณอรุณคุณอรุณบอกว่าไม่ได้เข้ามาในเฟซแต่ว่าจะฟังวิทยุอยู่นะคุณประมวลคุณไก่นะคุณไก่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเปิดเพลงจำเลยรักให้เขาฟังอยู่
0: จ้ะคุณพี่ประเสริฐลอดขับเพิ่งเข้ามาเนี่ย
1: แล้วก็คุณกล้วยชูพลายคุณวิบูลอยู่ที่พารากอนฝั่งที่พารากอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็คุณวันนีคุณวันนีมีสองท่านนะมีคุณวันนีสุขกำเนิดกับคุณวันนีมั่งมีผลคุณกฤษชมนคุณน้องบางปลาคุณจรูนหน้าแก้วคุณประเทืองคุณเน่งบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกท่านครับฝากใจฝันบุษยาเธอมาหนอเธอมาได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยคุณบุษยาเนี่ยเธอมาหนอวันที่ขอคงเป็นได้ในโลกฝันใช่ก็สุดแท้แต่จะให้ไม่ว่ากันแค่รักกันเติมวันเท่านั้นพออ
0: ืมตอนสุดท้ายค่อยฟังนะ
1: แต่เราก็จะเอาฝาก
0: จัดไปให้แล้ว
1: ไง
0: จ้ะ
1: นะแล้วก็มีสนพึ่งนะคะขอเพลงว้าวีค่ะ
0: ได้เลย
1: แล้วก็ท่านหนึ่งส่ง SMS มาบอกว่าชื่อเพลงอะไรไพเราะจังเลยครับ
0: ตั้งแต่ตอนกี่โมง
1: 10นาฬิกา37นาทีค่ะ
0: ก็จะไปย้อนฟังยังไง
1: มั้ยไม่รู้แต่
0: คือบางทีก็หลายๆท่านนานแบบฟังแล้วติดใจก็ว่าอยากจะจด
1: พี่อ้อยบอกชื่อเพลงไปแล้ว
0: เออบอกแล้วทำไงดีอ่ะบางทีท่านบางท่านเขาอยากจะจดแล้วก็ไปเปิดดูอะไรเงี้ยฟังใหม
1: ่เออ
0: สวัสดีคุณสวัสดิ์คุณเข็มพรนะคะ
1: ทักแล้วไง
0: ทักแล้วเหร
1: อคุณสวัสด
0: ิ์อ้าวเหรอคุณสวัสดิ์เนี่ยนะเอาทักที่สองค่ะเท
1: ค
0: ทู
1: คุณกฤษมนี่จากมหาสารคามนะคุณวรัญญา
0: แล้วคุณมานพทักหรือยังคุณมานพบุญมานะ
1: คุณวรัญญาค่ะน้อง
0: ไม่ได้อ๋อมาเหรอ
1: บอกว่า
0: หายไปไหนมาลูก
1: สวัสดีค่ะคุณแม่อ้อยคุณแม่หญิงหนุ่ยน้องนางแวะเข้ามาทักทาย
0: น้องนางหายไปไหนมาจ้า
1: ไม่ได้เข้ามานานเลยนะคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะน้องนางล่ะ
0: น้องนางอ่ะลืมเราแล้วไม่เชื่อหรอก
1: แล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะน้องไรเดอร์เราไปไหนเนี่ยน้องไรเดอร์เรา
0: อยู่
1: ยังไม่เห็นเลย
0: นี่ไง
1: คุณมานพ
0: เมื่อกี้ทักไปแล้วทักไปแล้วเหมือนกันต่างคนต่างก็มีสองคนนี้พอกันเลยหู
1: ไม่ใช่คือบางทีเนี่ยมันไม่ทันไงคุณต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยยามาฮ่าพี่ต่อยครับต่อยยามาฮ่าทักกันนะครับพี่ต่อยมาละคุณจรูนนักแก้วผมฟังเพลงแล้วง่วงนอนไม่เหมือนกันเลยอ่ะ
0: อันนี้ง่วงเร็วก
1: ็
0: เร็วก็ง่วงชักก็ง่วงแต่เพลงที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยช้าหมดเลยนะต้องทำใจด้วยนะคะ
1: ถ้าง่วงก็นอนเลยนะคะ
0: เป็นเพลงที่จัดให้ต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวหนูจะนอนหลับเป็นเพื่อน
0: ค่ะเริ่มเลยค่ะ

0: มอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหมาล่านมข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่า

0: นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2569
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: ุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องใกล้จะต้องไปพักฟังค่ะพักเที่ยงนะคะมีเพลงที่เปิดให้ฟังมีหนึ่งหญิงสองชายกำแพงประเพณีสยกแห่งความหลังจ้ะของคุณนรวี
1: ที่ขอกัน
0: กำแพงก็คุณอนัทพุทธมาศร้องนะคะหนึ่งสองชายเจ้าเก่าพี่อุมาพรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณอุทัยแค่ใครสักคนบุญชวงนะคะคุณซื้อดาด้าคุณยายเกดแก้วนะคะแล้วก็คุณนางหนูวันคุณเข็มพรคุณสวัสดิ์คุณก้อยสุดาพันธ์นะคะคุณประยุนบัวทองคุณ เดียวดายกลางสายลมแล้วก็กับ SBS นะบัวขาวหนังฟ้ารัง118ตอนนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้พี่อ้อยอ่ะ
0: ตรงที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มองมองไปแล้วไม่เห็น
1: มองไปรอบแรกไม่มีไง
0: มันจะมีโทร มันจะมีสายที่โทรเข้ามาขอเพลง
1: ใช่ๆแล้วพอดีน้องเขารวบรวมอยู่ตอนนี้พอดีว่าเราลงเพลงจนแน่นแล้ว
0: แล้วมีของต่างจังหวัดด้วยนะ
1: ทำไงดีล่ะ
0: นั่นสิเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วมาคิดกันอีกท
1: ีนี่นะมีทั้งเชียงรายนะคะ
0: ทลาละทงป้ายาด้วย
1: ป้ายาแล้วก็มีคุณศักดาถ้าวันนี้ไม่ได้ไปเปิดอาทิตย์หน้าได้ไหม
0: เปิดให้แรกๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการเลย
1: อาทิตย์หน้าน่ะ
0: ค่ะมีดาวประจำใจเนาะแล้วก็เชียงรายลำลึกทลาละทมเนี่ย
1: ค่ะช่วงนี้ทานข้าวกันเถอะค่ะจะได้ไม่หิวเนาะ

0: ษตร
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95
2: 12 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุง
1: ร่วม
2: กับการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95

และลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องที่4เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโยไท่กัวเจี้ยโยซื่อฉวนเจี้ยโยจงกัวเจี้ยโยห่าวเพิงโยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาธนะเทนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

0: หลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวัลนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-328-7460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉียงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีคงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกก๊กแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าถือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติช่วงหลิวนครเฉียงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอร์จินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 นาทีค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยัง ังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้

0: ลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซือฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผิงโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ
1: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่างร้อยละ 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่างร้อยละ 81.76ระบุว่าอันตรายมากรอลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายแล้ว 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรอลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทางภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนไป

0: อนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบตามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ธรรมวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุตหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะนายทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของนายทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไป

0: ดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่านายทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
1: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดท่าทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะ4:00ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6-4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4-0ได้ประตูจากเดคลันไลส์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานาทีที่18ปูคาโยซาการนาทีที่37และนาทีที่45+2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3-4จากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซาก้ายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5-3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90+6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบูคาโยซาก้าฮีโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา16:00โดยทีมชาติสเปนของหลุยส์เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2-0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียนรุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนีผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบ

0: ทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนี่มีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยันเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดกาลฟุตบอลโลก
1: เฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-63

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้รอสายต่ออาจารย์บ้วนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนวันนี้นะคะก็ที่เตรียมที่จะพูดคุยกับอาจารย์บ้วนเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมาก็เตรียมถามให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572ด้วยเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนแรกเห็น30กว่านาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกว่าวันนี้ไม่มีรายการซะแล้ว
0: โอ้อาจารย์ค่ะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ก่อนล่วงหน้านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นค่ะถ้ามีแบบนั้นนี่อาจารย์ต้องรู้คนแรกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์บอกขวัญมาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: คืออย่างนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณขวัญ
0: ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียน้ำตาเยอะไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่เลยเหรอ
0: ไม่เสียเลยค่ะ
1: โอ้ผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลย
0: อาจารย์เสียใจเรื่องอะไรคะ
1: ไม่ได้เสียใจมันไหลออกมาเอง
0: อ้าวเป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าผมฟังข่าวน้องเนเน่
0: อืมค่ะ
1: น้องเนเน่รอย่อ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็เฝ้าดูคลิปของเธอนะรวมทั้งคลิปที่ฝรั่งเจ้าของเพลงร็อกหรือว่าร็อกเกอร์มืออาชีพระดับโลกวิพากษ์วิจารณ์คลิปของเธออะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็ปลื้มใจผมก็ร้องไห้น้ำตาไหลมาเองนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแต่ก็มาบอกแฟนรายการทีนี้ที่ผมชวนคุณขวัญมาคุยเรื่องนี
0: ้
1: เพื่อจะย้ำว่าไอ้ปรัชญาที่ผมเคยพูดถึงคำว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตขอให้คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็นึกถึงน้องเนเน่หลายคนคงทราบแล้วจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์และเรียนอะไรอะไรทางวิชาการก็เต็มหมด
0: ค่ะ
1: เหลืออย่างเดียวก็คือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร
0: ์ค่ะ
1: จับกีตาร์3วันเล่นเป็นเพลงได้รู้สึกเลยว่าชอบเห็นไหมฮ
0: ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิขิตฟ้า

0: แต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าในอดีตให้ฟังประกอบนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐฟังผมอยู่นะผมอยากจะฝากให้ท่านไปตามตัวบุคคลสองคนนะ
1: มีใครบ้าง
0: คนหนึ่งคือคุณจร
1: ค่ะ
0: นะผมไม่รู้จรไหนแล้วนะอีกท่านหนึ่งนี่ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะเป็นสุภาพสตรีน่าจะชื่อคุณทริสพราม
1: ค่ะ
0: เป็นชาวเดนมาร์ก
1: อ๋อที่มอบกีตาร์ให้เน่ๆ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนนี้เป็นคนที่เอากีตาร์แล้วไม่ได้โยไม่ได้ส่งมาให้นะ
1: ค่ะ
0: มาให้ถึงตัวเลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมผมว่าถ้าไม่มีคนสองคนนี้เธอก็อาจจะเป็นร็อกเกอร์อยู่ที่ตลาดนาคาหรือตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ที่ภูเก็ตอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณทริสพรามชาวเดนมาร์กเนี่ยเคยพาเธอไปแสดงที่โคเปนเฮเกน
1: ค่ะ
0: เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เธอคุณจอนเนี่ยใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าที่จะได้เข้าไปรายการอเมริกันก็อตทาเรน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่คนไทยมีสาวขึ้นอีกหนึ่งสาวนอกเหนือจากน้องลิซ่าหรือว่าจะเป็นคุณอะไรต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราควรจะนึกถึงบุคคลเหล่านี้และก็ควรจะเรียกเข้ามาเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งแล้วก็มอบใบประกาศให้เขา
1: ค่ะ
0: ว่าขอบคุณที่คุณมีส่วนในการช่วยสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสู่ระดับโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่ในใจที่ผมจะพูดถึงทีนี้คุณขวัญสังเกตไหมน้องเน่เนี่ยเขาบอกเขาเล่นเปิดหมวกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขวัญลองอธิบายคำว่าเปิดหมวก
1: ก็คือเป็นการแสดงสดในสถานที่สาธารณะเพื่อเปิดรับการให้เงินจะบอกว่าการบริจาคมันก็ดูแบบดูโหดหู่ไปไหมคะอาจารย์แต่เป็นการให้ค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจสำหรับ
0: ชื่นชม
1: เป็นแทนคำชื่นชมสำหรับคนที่แสดงศิลปะหรือแสดงการแสดงใดๆก็ตามในสถานที่สาธารณะแล้วผู้ชมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้สินเป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนให้กับการแสดงนั้นๆ นะคะ
0: สมัยก่อนบ้านเราไม่มีนะเปิดหมวกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไปรู้จักกับคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนนั้นน่าจะอายุสัก30ต้นๆ นะหรือ20ปลายๆไม่แน่ใจคือมีพรรคพวกชวนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จากสวิตเซอร์แลนด์มีช่วงหนึ่งก็แวะไปที่ออสเตรีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ
1: ออสเตร
0: ีย ค่
1: ะ
0: ซึ่งเรารู้อยู่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นดินแดนของดนตรีไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รู้สึกเรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิกก็จะที่นี
1: ่ออสเตรียค่ะอาจารย
0: ์ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไกด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปตลาดจะพาไปถนนคนเดิน
1: ค่ะ
0: ให้เรางงมากสมัยก่อนเราไม่รู้จักถนนคนเดินคืออะไรโอ้พาไปดูนะแรกเห็นนะโอ้ประทับใจมากมีคนเอาของมาขายในตรอกซอยเล็กแคบ
1: ๆค่ะ
0: และสับวางระหว่างของขายเนี่ยก็จะมีคนแบกกลองอยู่ข้างหลังนะที่เหนือกลองจะมีมือตบมือปลอมที่ตบเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีเมาส์ออร์แกนห้อยคออยู่แล้วก็มือก็ดีดกีตาร์ด้วย
1: ปากก็เป่าไป
0: โอ้โหผมไปยืนดูคนนี
1: ้ค่ะ
0: ผมชอบมากเขาเป่าเมาส์ออร์แกนเขาเล่นกีตาร์เท้าเขาขยับไปขยับมาตีกลอง
1: ค่ะ
0: พอจบเพลงเขาก็ตบมือโอ้โหผมอยากเก่งอย่างคนนี้จัง
1: เก่งมากเลยจ้ะแยกประสาทสัมผัสได้หมดเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเดินไประยะหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เจอฝรั่งเนี่ยเอาแคนของไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เป่าแบบเรานะ
1: เป่าเป็นไงคะ
0: เอาหัวทิ่มลง
1: เอาหัวทิ่มลง
0: เป่าตูดแคนฮะ
1: อ๋อเหรอคะมันจะมีเสียงต่างกันไหมคะ
0: มันจะเสียงคล้ายๆโหวตอะ
1: อาจารย์อธิบายโหวตนิดนึง
0: โหวตก็คือไอ้เครื่องดนตรีทางอีสานกลมๆที่เข้าเอาไว้ที่คางแล้วก็เป่าอ่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้วค่ะ

0: จารย์เป็นแต่เป็นลักษณะที่สั้นๆ นิดนึงไม่ได้ยาวแบบแคนค่ะ
1: ใช่แต่ฝรั่งไม่รู้จักโหวตฝรั่งเอาแคนเนี่ยจะเก่งนะไปเอาก้นแคนเนี่ยเป่าเป็นเสียงดนตรีได
0: ้ค่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยรู้จักกับคำว่าตลาดคนเดินและไปที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีทางลอดอุโมงค์ปัจจุบันอุโมงค์ทางลอดถนนเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็กลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเขาก็จะเอากล่องกีตาร์มาวางแล้วใครจะให้กี่เหรียญหรือจะกี่ดอลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยมีแต่เราก็ให้ไปหน่อยแล้วก็ชอบไปยืนดูเขาแล้วก็นึกในใจนะไอ้ของแบบนี้มันน่าจะมีที่บ้านเรามั่งนะตอนนั้นคิดอย่างนั้นน
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยผมเด็กๆคุณขวัญครับหลังบ้านผมริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลโพพยาเนี่ยผมจะเฝ้าคอยนะคุณขวัญเราไม่ถูกแน่ผมคอยอะไร
0: เวลาไหนล่ะที่อาจารย์คอยอ่ะ
1: คอยเรือลำเล็ก
0: ๆเขาขายของเหรอคะ
1: ที่มีเป็นซุ้มโค้งถ้าเผื่อท่านไปตลาดน้ำลำพยาและที่เขาแจวให้เรานั่งอ่ะนั่นอ่ะแบบนั้นอ่ะเรือแบบนั้นอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าผมคอยอะไรฮะเรือลำเนี้ยจะมียายแก่ๆอยู่
0: ค่ะ
1: จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคนทั่วไปขอประทานโทษคำนี้อาจจะไม่สุภาพในปัจจุบันคนทั่วไปเรียกว่ายายขอทาน
0: อ๋อคือยายนะมาร้องเพลงเหรออาจารย์
1: จะเรียกอย่างนั้นคือเขาก็มาจอดท่าน้ำ
0: ค่ะ
1: พอจอดปั๊บผมก็จะชอบไปนั่งจองแถวหน้าแล้วเขาก็จะมีตะโพนเล็กๆนะฮะตีตะโพนสองข้างนะบางคนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกองลำนาแล้วเขาก็จะร้องเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเพลงขอทาน
0: ค่ะ
1: และเพลงพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยนะผมร้องได้หมดนะคุณขวัญไม่ว่าจะเป็นหลับลำตัดอีแซวลิเกเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่เพลงที่ผมหัดร้องแล้วยังไงผมก็ร้องไม่ได้คือเพลงขอทานก็ต้องอย่างฟังอาจารย์หวังเตะร้องอ่ะถึงจะผมเป็นขอทานแล้วนานๆขอทีอะไรเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วเราก็เอาสตังค์ไปให้นะฮะแล้วเธอก็พาเรือไปเรื่อยในลำในแม่น้ำท่าจีนอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เวียนกันมีอยู่ลำหนึ่งจำได้ว่านอกจากมาเล่นร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลิงไว้ท้ายเรือด้วย
0: มีการแสดงลิงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม
1: ไม่มีแสดงลิงเขาเลี้ยงลิงไว้เป็นเพื่อนอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือทางเรือนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งบกก็จะมีบ้านผมเป็นห้องแถวที่ตลาดก็จะมีคนเนี่ยแต่งชุดลิเกแล้วก็จะมาหยุดยืนร้องของแต่ละบ้านนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ชีวิตผมแย่เหลือทนเหตุเพราะความยากจนผมจึงต้องทนมาขออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะนี่ผมแต่งสดๆมาขอสตังค์แล้วคนก็จะหยิบสตังค์ให้แล้วเขาก็ไปบ้านถัดไปแล้วเขาก็ไปร้องคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะเขาก็จะเรียกว่าลิเกขอทาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมเมื่อตอนจบปริญญาใหม่ๆนะเคยคิดนะว่าถ้าตกงานเนี่ยผมอยากไปร้องเพลงแบบลิเกขอทานเนี่ย จะได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่กับยุคสมัยนี้หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวนี้คนระวังตัวมากขึ้นใครจะมาบ้านของอีกคนนึงเนี่ยแบบโอ้โหถ้าไม่รู้จักกันนี้ไม่เปิดรับเลยนะ
1: อันนี้แค่อยู่หน้าบ้าน
0: ค่ะ
1: แค่อยู่หน้าบ้านทีนี้อาแปะคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกตีมานี่
0: ค่ะ
1: เขาจะเรียกผมว่าตีมานี่เสร็จแล้วเขาก็จะชี้ไปที่ลิเกที่เพิ่งจะร้องเดินผ่านไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าคนนี้18มงกุฎ
0: อ๋อ
1: คุณขวัญเข้าใจไหม18มงกุฎแปลว่าอะไร
0: ในความหมายของขวัญก็ต้องเป็นคนหลอกลวงอะค่ะช่อโกงอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่อาแปะเขาบอกว่าคนนี้จริงๆเป็นตำรวจ
0: อ้าวมันตำรวจกับ18มงกุฎนี่มันคนละขั้วเลยนะอาจารย
1: ์แต่เขาใช้คำว่า18มงกุฎ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเนี่ยเป็น18มงกุฎแบบคนเนี้ยเป็นตำรวจ

0: แล้วปลอมมาเป็นลิเก
1: ค่ะ
0: มาเดินร้องเพลงขอตังค์เพื่อสืบราชการไอ้นี่คือตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนผมทำรายการทีวีใหม่ๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เคยมีสันติพันธ์มาตามตัวเหมือนกันนะถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน
1: ค่ะ
0: คือตำรวจเราเนี่ยผมจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบางส่วนเนี่ยนะทำงานอยู่ในที่ลับซึ่งเสียสละและอดทนมากผมก็ขอชื่นชมตำรวจกลุ่มนี้ด้วยตัวอย่างกรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่ราชบุรีเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ที่ตำรวจไปปราบผู้ก่อการร้ายตรงนั้นสำเร็จเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็มีบางคนผมรู้จากอาจารย์พอเข้ามาเรียนที่เกษตรแต่ปรากฏตัวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีตำรวจพูดง่ายๆว่าสกอตแลนด์ยาร์ดก็ได้เอาเพราะแล้วก็คนที่เสียสละทำงานอยู่เนี่ยแล้วผมเห็นตำรวจนะบุกเข้าไปจับที่ห้วยขวางที่อะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้รู้สึกชื่นชมในขณะที่หลายคนไปมองโลกในทางลบตลอดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยและเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับศิลปิน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ผมเนี่ยใกล้ชิดศิลปินเพราะที่บ้านผมมีลิเก9คณะแล้วกลางคืนนะผมก็ไปดูเอ๊ะแต่คนนี้เขาก็เล่นเป็นเจ้าเมืองนะเมียเขาก็เล่นเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีพระเอกอยู่ข้างล่างแต่พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็เห็นต่างคนเนี้ยไปสุ่มปลาเอ๊ะผมก็เลยได้ชีวิตว่าชีวิตมันก็เหมือนลิเกนะเมื่อเคยเป็นเจ้าเมืองกลางวันเนี้ยมาสุ่มปลาเป็นชาวบ้านหาพินอาเช้ากินข้าวเนี่ยครับคุณขวัญสมัยก่อนเราไม่ยอมรับความเป็นศิลปิน
1: ใช่
0: เขาก็จะบอกเนี่ยพวกเต้นกินลำกินท
1: ุ
0: กคนก็จะเป็นห่วงแต่เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมครับอาชีพศิลปินเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถึงระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความกังวลมากคุณขวัญว่าผมกังวลอะไร
1: หมายถึงว่าคนจะหลงชื่อเสียงตัวเองเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
0: ไม่ใช่ไม่กังวลในตัวน้องเน่เลย
1: อ๋อหมายถึงคนจะเคลมเหรอคะคนจะเคลมน้องเนเน่ว่าเป็นคนของชาติตัวเองหรืออาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวพวกหาผลประโยชน
1: ์อ๋อค่ะ
0: แล้วก็มาทำให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องเสีย
1: ค่ะ
0: รักษาเพชรไว้เรามีเพชรเราไม่ค่อยได้เจรไนแต่เมื่อมีฝรั่งมาช่วย
1: เจรไน
0: ให้เราแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องรักษาเพชรเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งอย่าขว้างและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรวบรวมพี่ตูนนะนี่หนุ่มสุพรรณนะผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยแหละ
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะนะพี่ตูนพี่แอดเนี่ยนะแล้วก็หรือจะคุณเซกหรือจะใครอ่ะเดี๋ยวหลาน
1: สายร็อกเหรออาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงสายร็อกป่ะคะ
0: อะไรแบ็คเฮดมีไห
1: มมีปูแบ็คเฮดอะค่ะใช่ป่ะคะ
0: ป
1: ู
0: แบ็คเฮดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: รวมกับน้องเนเน่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา
1: ค่ะ
0: เอาสัก4รอบมั้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปกู้เขาเอามาแจกคนจน
1: จัดเป็นการกุศลของศิลปินแล้วก
0: ็
1: หักรายจ่ายแล้วก็เอากำไรรายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คนรวยก็ไปดูคอนเสิร์ต
1: ค่ะ
0: ของล็อกเกอร์เมืองไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเรียกเกษตรของทุกคนอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยสาธารณกุศลไปช่วยเขาเรียกว่ากู้ภัย
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยครับคือเรามีเพชรแต่เรามักจะเอาไปเก็บใส่กล่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพชรไม่ได้โชว์และบางทีก็ไปทำให้เพชรเหล่านี้หมองไปหมดเนี่ยนักร้องดังๆในอดีตเนี่ยอย่าผมเสียดายนะผมเสียดายอยู่คน
1: ใคร
0: คุณขวัญเดาไม่ถูกแน่เลย
1: ไม่ถูกแน่นอนอาจารย
0: ์ยุ้ยญาติเยอะ
1: คุณยุ้ยญาติ

0: เยอะอ๋อสิ่งที่ขวัญจำได้คุณยุ้ยมาเล่นติ๊กต็อกกับสามีค่อนข้างอารมณ์ดีอารมณ์ขันพอสมควรนะคะอาจารย
1: ์น่าจะใช่แต่ผมไม่ได้ดูนะตอนหลังเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ผมชื่นชมเพราะอะไรสมัยก่อนนะผมเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะได้สัมผัสกับยุ้ยแต่ไม่ใช่ยุ้ยตัวจริงนะ
0: ค่ะ
1: ยุ้ยสองยุ้ยสามหน้าเหมือนยุ้ยร้องเพลงได้แบบยุ้ย
0: ค่ะ

0: ไปดูที่เขาไปเล่นที่สุพรรณซื้อตั๋วเข้าไปดูชื่นชอบมากมากเลยอ่ะ
1: เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ไหมคะ
0: แล้วมาตอนหลังเนี่ยนะเปิดหมวกแบบเดียวกับน้องต้นข้าวเนี้ย
1: ค่ะ
0: เด็กที่เมืองการเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มาทางสายลูกทุ่ง
1: ค
0: ือที่ผมพูดมายืดยาวเนี่ยนะผมกำลังจะบอกว่าในทุกวงการของบ้านเราเนี่ยมันมีเพชรอยู่นะแต่ทำไมต้องปล่อยให้คนเหล่านี้กระเสือกกระสนดิ้นรนพูดก็พูดนะผมน้อยใจราชการไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ผมจัดรายการวิทยุมาเนี่ยถ้าไม่มีภาคเอกชนสนับสนุนให้ผมจัดหรือไม่มีอย่าง FM 100.5 ให้ผมจัดรายการเนี่ยไม่มีนะคุณขวัญคุณสร้างคนมาคนหนึ่งมีวิชามีความรู้เนี่ยคุณไม่ใช้ประโยชน์เขาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ให้เขาดิ้นรนเองอยากทำงานอยากทำงานเนี่ยที่ได้ไปดูที่วงการอื่นๆอะไรผมไปเชียงใหม่นะผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมยังไงผมก็ต้องไป
1: งานอะไรคะ
0: คุณขวัญลองเดาดิผมชอบไปไหน
1: ไปเชียงใหม่ไปโอ้อันนั้นขวัญจำผิดแน่เลยอะค่ะส่วนของแม่ฟ้าหลวงไม่ใช่ไม่ใช่เชียงใหม่แน่นอน
0: อันนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่ชอบไปอีกที่หนึ่งคือบ่อสร้าง
1: บ่อสร้างค่ะ
0: ล่มชอบ
1: ล่มบ่อสร้างขวัญจำได้อย่างเดียว
0: ใช่ชอบไปดูเขาวาดรูป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และผมก็เคยซื้อล่ม10คันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้เขาเขียนคำว่าวันทาการ์เด้นชื่อสวนผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้วาดรูปวิวอะไรต่างๆศิลปินแบบนี้อยู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันไม่มีคุณค่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไปอยู่กับคนระดับโลกเนี่ยเขาบอกโอ้โหดูสิฝรั่งเห็นไหมสมัยก่อนมีมือถือมาเนี่ยเอากระเป๋ามือถือมาแล้วแล้วก็ให้ศิลปินล้านนาเนี่ยวาดรูปผมชอบไปดูถนนเส้นระหว่างเชียงใหม่กับสันกำแพงเนี่ยนะจะต้องผ่านบ่อสร้างแล้วไปสันกำแพงเนี่ยมันจะมีที่เขาแกะสลักอะเอาไม้มาแกะสลักเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: คือ
0: วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมขอเป็นปากเสียงแทน
1: ศิลปินพื้นบ้านใช่ไหม
0: ศิลปินหรือจะเป็นผู้ที่มีฝีมือในแต่ละวงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องตั้งนักสืบไม่ใช่สืบ
1: เป็นการเฟ้นหาผู้เพชรในแต่ละจังหวัดแล้วกันนะจารย์นะ
0: นักขุดเพชรขุดพลอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เอามาเจรนาย
1: ค่ะ
0: ส่งออกเป็นสินค้าระดับโลก
1: การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนาะ
0: ครับและเกษตรกรของเราเนี่ยที่มีฝีไม้ลายมือก็มีแต่คัดกรองหน่อยไอ้ที่หลงตัวไม่รู้เรื่องก็เยอะนะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องที่ขออนุญาตแฟนรายการที่จะมาพูดถึงน้องเนเน่คำว่าเนเน่เนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยคุ้นแต่ที่บ้านผมเรียกคุ้นมากคุ้นฝันว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกสาวคนเล็กไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็ก
1: ค่ะ
0: ชื่อเนเน่
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนคนในครอบครัว
0: ใช่
1: ไหมจ๊ะ
0: วันแรกที่ลูกชายเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เนเน่เขาก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ววันแรกที่เขาพามารู้จักมาหาพ่อเนี่ยนะเขาก็โอ้เป็นเรียกว่านิสัยดีแต่ว่ารูปร่างใหญ่แล้วเขาก็พูดอายๆบอกว่าพ่อหนูเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะยอมรับหนูได้หรือเปล่าพ่อบอกยอมรับได้เก่งมากเลยลูกสะพ้ายขับรถได้ทำงานได้ตอนนี้ได้ย้ายจากระยองไปอยู่จังหวัดแพร่ที่เดียวกันกับลูกชายแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวข
0: อก่อนเชิญเชิญเชิญ
1: ได้เลยค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก่อนที่จะตอนนี้หลายคนอาจจะทานข้าวเที่ยงแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทานข้าวเที่ยงนะคะท่านหุงข้าวกันหรือยังคะขอแนะนำหม้อคาชิว่าค่ะเป็นหม้อแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะอันนี้ทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวเลยนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็สามารถประหยัดเวลาไปในการปรุงเนี่ยได้ครึ่งกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้จากแรงไอน้ำแล้วก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดเวลาได้ด้วยวัสดุที่นำมาเป็นหม้อเนี่ยก็คือทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันสินค้าให้ด้วยนะคะยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาท

0: เท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะอาจารย์บอกว่ายังไม่ได้นอนหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ได้นอนหรือยังเมื่อคืนสนุกมากนะคะอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวขอเก็บตกน้องในนี้อีกนิดเดียว
0: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

Americana. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EV AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงชางอานอินโนไลท์ออฟอีออฟตัวลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ AI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกกามาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลัง

0: ยหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่ง

0: นี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
3: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขวัญถามนิดนึงอาจารย
2: ์
1: ตัวหญ้าเนี่ยหญ้าในสนามเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อกันตารางเมตรละเท่าไหร่หรือเขาขายกันยังไงคะ
2: เขาขายเป็นตารางเมตรเป็นแผ่น
1: ค่ะแผ่นละเท่าไหร่อาจารย
2: ์คือแผ่นเนี่ยเขาพับราคาผมไม่ได้ตรวจสอบระยะหลังเลยครับ
1: ค่ะ
2: สมัยผมซื้อมันนานมากแล้วอ่ะ
1: โอ้แต่ราคามันคงไม่ถึงหลักร้อยหลักพันมั้งคะใช่ไหมคะ
2: ไอ้ผมไม่แน่ใจเลยไม่กล้ายืนยันเลยฮะ
1: ได้
2: เดี๋ยวนี้แถวมีนบุรียังมีคนทำอยู่หรือเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะโอ้โหแต่อาจารย์เจอราคา16,000นี่อาจารย์จะซื้อไหมคะ
2: โอ้ย
1: 16,000 บาท
2: เท่าไหร่อ่ะ
1: เขาไม่ได้บอกขนาดที่ชัดเจนมาค่ะแต่เป็นหญ้าที่ฟีฟ่าเขาจะขายตอนนัดชิงของแชมป์ฟุตบอลโลกอะค่ะแข่งเสร็จเขาจะงัดออกมาขายค่ะพี
2: ่อันนั้นต้นเดียวก็ต้นเดียวถ้าพอใจก็ถือว่าไม่แพง
1: มันอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เพราะมันเป็นการถูกเหยียบย่ำมาจากซูเปอร์สตาร์แล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะคุณขวัญขอนิดนึง
1: ตอนนี้เนี่ย
2: ถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี้ยผมจะรู้สึกผิด
1: ค่ะ
2: คือล็อกเกอร์หญิงคุณปุ

0: อัญชลีครับ
1: อ๋อเจ้าของปิ๊ก
0: เนี่ยคุณปุ๊เจ้าของปิ๊กที่ให้ปิ๊กสีแดงกับน้องเน่ไปเนี่ยนะที่เขาไปออกรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยแล้วพอเห็นรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยผมก็นึกถึงคุณซุปที่เป็นพิธีกรน่ะ
1: ค่ะเอ
0: ๊ซุปเนี่ยเขาเป็นเด็กเกษตร
1: ต
0: อนเขาอยู่ปี4เนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานชมรมฝึกพูด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอาจารย์อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยชื่อถ้าผมจำชื่อผิดขอไปชื่ออาจารย์วราพร
1: ค่ะ
0: เป็นอาจารย์ที่คุณซุปเขานับถือกันอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เคยเจอเขาอยู่ครั้งแล้วตอนหลังก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ไปเป็นเจ้าของรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมดูคลิปไปบางทีผมร้องไห้ไปเนี่ย
1: ค
0: ือต้องชมว่าน้องเน่ๆอย่างที่เขาร้องเพลงเพลงซอมบี้อ่ะ
1: ค่ะ
0: คนไทยหลายคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกคืออะไร
1: คือ
0: รู้แต่ไอ้ซอมบี้ก็คือเหมือนมนุษย์ผีเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่มันสะท้อนได้มากกว่านั้นนะอาจารย์
0: แต่ผมไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหผมดูแล้วเนื้อเพลงแล้วผมน้ำตาร่วง มันเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในยุคที่ไอร์แลนด์ที่ตอนนั้นพยายามจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรและก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: อ
0: ันนั้นก็ขอบคุณเจ้าของคลิปอันนี้ทีนี้คุณขวัญเคยคิดไหมว่าเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอย่างอาจารย์ธนิตอย่างนี้จะอาจารย์ธนิตไหม
1: อาจารย์
0: ธนิตศรีกลิ่นดีอ
1: ๋อค่ะรู้จักค่ะอาจารย
0: ์ในอดีตเนี่ยท่านน่าจะอยู่วงลูกทุ่งนิตินะ
1: ค่ะ
0: ผมอยู่ลูกทุ่งรวมดาวกระจุยท่านอยู่ลูกทุ่งนิติเคยเจอกันอยู่ครั้งแล้วคุยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะบอกอาจารย์ผมอยู่ลูกทุ่งนิติเนี่ยอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยเป็นระดับคุยระดับโลกอะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเราไม่เชื่อกันผลักดันแล้วคุณขวัญสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมดนตรีไทยเนี่ยซออู้ซอด้วงนะระนาดแล้วก็อะไรๆอีกหลายๆชิ้นเนี่ยโหวตนะแคน
1: ค
0: หรือแม้กระทั่งโปงลางเนี่ยโปงลางกาฬสินธุ์เนี่ยมันต้องดังระดับโลกแล้วทีนี้คุณขวัญว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมเล่นเครื่องดนตรีไทยเพราะอะไร
1: ขวัญว่า
0: ลองเดาดิ
1: มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบเหมือนกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบขนมไทยกับขนมฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะราคาของขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งเนี่ยจะราคาน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับดนตรีไทยกับดนตรีฝรั่งที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันเหมือนกับว่าคนในชาติเองก็ไม่ได้ เลือกที่จะเชิดชูศิลปะหรือว่าของกินของที่เป็นของคนในชาติซะทีเดียวอันนี้มันก็ต้องร่วมกันร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์
0: ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบดนตรีไทยมาก
1: ค่ะ
0: มากกว่าเครื่องดนตรีฝรั่งอีก
1: อันนั้นก็อาจจะเป็นของ
0: ที่อย่างนี้คุณขวัญที่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันเพราะว่าเด็กไม่กล้าหยิบกล้าจับ
1: เพราะว่าเขาบอกของมีครูไงอาจารย์มันก็เลยกลัว
0: เวลาจะหยิบทิ้งจะจับทิ้งจะเล่นทิ้งเฮ้ยมึงเล่นมึงไหว้ครูยัง
1: ก
0: ็ไม่กล้าหยิบเดี๋ยวนี้มีรางระนาดอยู่ในบ้านคนยังกลัวเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาให้มัน
1: ทำไมคนโบราณถึงบอกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าให้เด็กเคารพ
0: ให้เคารพครูจะดี
1: ค่ะ
0: ปีละครั้งหรือจะ10ปีครั้งก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรือถ้าเด็กมันเก่งเนี่ยคนก็คิดถึงครูเองว่าเฮ้ยใครเป็นครูมึงวะเนี่ยแต่ให้มันหยิบจับให้ง่ายเด็กเจอซออู้ซอด้วงมาหยิบมาสีมาเล่นมันว่าเฮ้ยมึงจับเดี๋ยวของก็เสียหรอกเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากหยิบอยากจับกีตาร์คว้าคอมาดีดเลยไม่ต้องไหว้ครู
1: ค่ะ
0: เห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่แก้หมดนะคงความขลังไว้แต่ให้มันง่ายกว่าที่เป็นอยู
1: ่แต่มันก็แก้ยากนะอาจารย์จริง
0: ผมชอบผมเป็นคนเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย
1: ค่ะ
0: แต่ผมชอบระนาดวันหนึ่งผมไปเจอคนวางระนาดขายอยู่ริมทางเลยสำชุกไปหน่อยผมก็เลยลงไปบอกลุงระนาดได้ขายเหรอเขาบอกครับขายบอกทำไมขายซะล่ะบอกผมไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเล่นรางเนี้ยผมก็เลยบอกผมซื้อลุง

0: ขายเท่าไหร่บอกว่าซื้อมาแล้วก็บอกว่าใช่อาจารย์บ้วนไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกใช่งั้นผมลดให้อีกเนี่ยแล้วระนาดอันเนี้ยอยู่ที่บ้านผมนะบางทีผมไปเตะกลางคืน คนที่มีเสียงระนาดก็กลัวแก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยให้มันน้อยๆหน่อยทีนี้พูดถึงเพลงล็อกอันนี้ขอโทษนะที่มาอิงกระแสหน่อย
1: อะไรคะ
0: เพลงชุดที่หนึ่งชุดกระแสคนหนึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงชุดที่มีจังหวะต่างๆค่อนข้างครบและหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะมีเพลงจังหวะร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขยะดนตรีจะขึ้นเนี้ยปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปัญหาที่ได้สังคมขยะขยะขยะผิดร้ายที่ได้สังคมขยะขยะขยะเนี่ยอ
1: าจารย์ต้องวากอาจารย์ต้องแบบวากอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพูดถึงวากนะฝรั่งที่เขามาแอบดูคลิปของน้องเนเน่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาชมน้องเนเน่เลยเขาบอกให้เด็กคนนี้เก่งเขาปรับตัวตามสถานที่เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาวาดแรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเต็มที
0: ่แต่เวลาเขาร้องที่ตลาดเนี่ย
1: ก็จะประมาณนึง
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่จำเป็นต้องวาดแรงขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเขาก็ไม่ได้วาดแรงฝรั่งที่เป็นนักดนตรีล็อกเนี่ยเขาบอกเด็กคนนี้เก่ง
1: ปรับตัวตามสถานการณ
0: ์ไปตามสถานการณ์เห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยคิดไม่ใช่หวังว่าจะดังนะผมก็พูดเหมือนพี่เสกอะถ้าเผอิญน้องเนเน่เกิดชอบเพลงขยะผมนะเอาไปเล่นเลย เอาไปเล่นเลยปัญหาเพราะเนื้อเพลงผมเนี่ยไม่เบานะปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะนะแล้วมีท่อนบอกขยะที่มีชีวิตขยะไม่มีชีวิตขยะบางอย่างเป็นพิษตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะวันหนึ่งเราจะเป็นขยะแน่นอนในช่
1: อ
0: นจบเพลงผมเพราะฉะนั้นเรามีมนุษย์ขยะฆ่าพ่อฆ่าแม่เสพยาหลอกหลอนขโมยของเขาทั่วไปหมดนี่มนุษย์ขยะเราต้องรีไซเคิลมนุษย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
1: ใ
0: ช่ไหมแล้วขยะมีพิษคืออะไรขยะติดเชื้อขยะจากโรงงานหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นขยะพิษการบริหารจัดการก็ต้องอย่างหนึ่งขยะไม่มีชีวิตจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทำเอาให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ขยะที่มีชีวิตก็คือมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเอาละโอเคขอแค่นี้เดี๋ยวแฟนรายการจะบอกว่านี่มันจะไปไกลจากรายการเกษตรมากไปนะ
1: ต่อเนื่องจากเรื่องขยะของอาจารย์ละกันขวัญแค่สงสัยอันนี้ขวัญแค่อยากรู้อาจารย์ค่ะถ้าเหมือนกรณีที่เราปลูกหรือว่ามีสวนพืชผักอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ได้รับขยะของเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เรามีพื้นที่จุดสวนตรงนั้นเราจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงที่เราจะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชเกษตรของเราด้วยเหมือนกันอาจารย์คะ
0: ปลูกพืชไว้ดูปลูกพืชให้ดมมาได
1: ้กินไม่ได้เลยอาจารย์
0: แต่ปล
1: ู
0: กพืชแต่ปลูกพืชไว้กินไม่ควร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสารโลหะหนักนะปลอดแคดเมียมอะไรเหมือนอย่างกรณีที่เจอที่
1: ภาคเหนือ
0: แม่สอดทางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะนะหรือว่าตอนหลังนี่ก็คือที่แม่กกเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะผมเสียดายมากเลยเนี่ยน้อยหนุ่มๆเคยไปหลงสาวโรงแรมแม่กกอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เคยส่งชุดภาษาอังกฤษไปให้เธอบอกเธออยากพูดภาษาอังกฤษได้เจอกันอยู่ครั้งเดียว
1: ค่ะเรามากันเรื่องเกษตรดีกว่าเนาะอาจารย์เพราะว่า
0: ถ้าเรื่องเกษตรอย่างน้ำเป็นพิษเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกดอกไม้ไว้ดูไว้อะไรต่างเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ไอ้อื่นเนี่ยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไว้ของกินเนี่ยไม่ได้เพราะในมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีเนี่ยต้องไม่ใช้น้ำจากโรงงานไม่ใช้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต้องพิถีพิถันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนั้นก็คือเรื่องสาระเกษตรทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงฟุตบอล
1: ค่ะ
0: มันเกี่ยวกับเกษตรได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เกี่ยวได้ถ้าคุณขวัญดูฟุตบอลเมื่อคืนจะเห็นชัดเลย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญวิเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วน
1: ครึ่งแรกมันอาจจะหดหูหน่อยนะถ้าแฟนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็น

0: แฟนฝรั่งเศสก็โหดหูสแฟนอังกฤษก็ดีใจอ่
1: ะ
0: แต่ที่อังกฤษโฉบเอาลูกมาเล่นแล้วก็เข้าไปยิงได้ถึง4ลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะเร็วกว่าช็อตนึง
1: แสดงว่าเราต้องมองเกษตรล่วงหน้าสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พอครึ่งหลังสังเกตนะ
1: ค่ะ
0: พออังกฤษส่งมาฝรั่งเศสโฉบแย่งลูกไปยิงเฉยๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรนะถ้าคุณทำแบบเกษตรกรที่เจ๊งนะอยู่ทุกวันเนี้ยเห็นเขาทำอะไรดีก็ตามเขาตามเขาตามเขาไปก็เจ๊งสิคุณต้องเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่ง
1: เราจะเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่งนี้เราต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอาจารย์คะ
0: เอายกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาปรากฏใน 100.5 ที่ผมเอามาพูดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาชีพไปแล้วนี่คือการเร็วหนึ่งช็อต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรานั่งมองสมมตินะสมมติเราบอกว่าเอ๊ะไอ้ดอกไม้ที่เขาบูชาพระหรือว่าคนปลูกดอกไม้มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมเราปล่อยให้มันแห้งแล้วกลายเป็นแค่ปุ๋ยหมักล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะถ้าเกิดเรามองว่าไอ้ดอกไม้พวกนี้เราเก็บเอากรีบดอกกุหลาบกรีบอะไรซึ่งมีคนทำแล้วนะแล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องหอมที่เรียกว่าบุหงารำไป
1: ค่ะ
0: แต่อย่าไปเรียกว่าบุหงารำไปมันก็อาจจะเรียกว่า good smell
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าอะไรสเมลสมายอะไรก็ว่าไปนะ
1: เดี๋ยวนี้บุหงาได้รับการนิยมขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนมีของด้านแบบอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอาจารย์ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องแต่ท่านก็หมายความว่าต้องมีขบวนการนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปเก็บดอกไม้มาซีซัวแล้วก็บางคนไม่รู้มาน้ำไปพรมไปอะไรอะไรลามันขึ้น
1: ค่ะ
0: มันต้องแม่เพราะไม่พรมนะแล้วมันจะต้องปลอดเชื้อราปุอะไรตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเราก็แพ็คนะหรือแม้กระทั่งว่าอย่างถ้าคุณปลูกจำปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณขายดอกอ่ะคุณก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าคุณไปกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือทำเกษตรคิดให้เร็วทำให้เร็วหลังจากนั้นกระแสมันมาเนี่ยเราก็ให้ไปทำสวนอย่าไปทำตาม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เกษตรที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะมันทำตามนะ
1: ค่ะขวัญมี
0: สวนคือสวนทางกับชาวบ้านเขาอะ
1: ใช่ๆค่ะขวัญมีคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรที่เหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุหงาเครื่องหอมอะไรทำนองนี้นะคะชื่อคุณนพก้าวจันโยค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอาจารย์ขาก็เป็นเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชื่ บ้านสวนย่านน้อยนะคะก็บอกว่าหลงไหลในการปลูกกุหลาบมากเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตัดสดก็คือได้อีกราคาหนึ่งถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นกุหลาบอินทรีย์อบแห้งอันนี้ขายได้กิโลกรัมละ 5,000 บาทโอ้โหกิโลกรัมละ 5,000 นะคะแล้วก็คือคนที่มารับซื้อหรือว่าทางกลุ่มที่มาต่อยอดในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นโลชั่นบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการที่จะให้กับผู้บริโภคอาจจะเป็นลักษณะของชากุหลาบอะไรทำนองนี้อาจารย์ค่ะก
0: ็เป็นส่วนผสมสบู่อะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือขยายในลักษณะที่มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและกุหลาบเขามีจุดเด่นนะอาจารย์ก็คือกลิ่นที่มันหอมและใครๆก็ชอบนะกลิ่นกุหลาบอาจารย์ว่าหลายๆคนชอบไหมคะ
0: ใช่นะฮะพวกเราเขาก็ใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้คือสรุปก็คือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ครึ่งหลังฝรั่งเศสเร็วกว่าครึ่งแรกอังกฤษเร็วกว่า
1: แต่เร็วกว่าครึ่งหลังมันก็ไม่ทันครึ่งแรกแล้วไงอาจารย
0: ์ไม่ทันแล้วเพราะว่าต่อให้เขายิงซะเยอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วดูฟุตบอลดูระบบการบริหารจัดการอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นแชมป์โลกนะงวดเนี้ยอ้
1: าวแต่อาจารย์ต้องรอดูสเปนอาร์เจนตินาก่อน
0: เปล่าไม่ได้เข้าชิงเพราะว่าไปโดนอาร์เจนตินายิงนาทีที่85
1: ใช่
0: ไปนาทีที่90กว่าก
1: ลับไปไม่ถูกเลย
0: เพราะอะไร เพราะคุณ

0: มัวแต่ตั้งรับ
1: ค่ะ
0: โค้ชบราซิลคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เคยมาเป็นโค้ชไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกถ้าคุณมีเล่นตั้งรับนะคุณมีแต่เสมอกับแพ
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณเล่นเกมรุกคุณจะเสมอกับชนะ
1: อันนี้ปรับมาใช้ในการเกษตรได้ไหมคะอาจารย์
0: ใช้ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณทำตั้งรับแล้วพอแล้วแค่นี้พออยู่พอกิน
1: ค่ะ
0: ไม่ทำอะไรแล้วอ้างหลักการนู้นนี้นั้นมันไม่ได้มันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้า
1: ค่ะ
0: นะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีปรัชญาฟุตบอลอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผมเคยพูดให้ฟังหรือยังไม่รู้ว่า
1: ขออีกรอบนึงอาจารย
0: ์คราวหนึ่งเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคุณแม่เขาเสียชีวิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอเสร็จงานศพปั๊บเขาก็รีบมาทำทีมฟุตบอลนักข่าวก็ถามเขาว่าเอ้ยแม่คุณเพิ่งเสียทำไมคุณถึงรีบกลับมาทำงานอ่ะคุณไม่เสียใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซอร์เล็กบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องไห้และคร่ำครวญชีวิตเกิดมาต้องทำงาน
1: ค่ะ
0: นี่ครับคือขวัญใจของผมเนี่ยผมก็ดูฟุตบอลแล้วผมก็ดูผู้จัดการทีมผมก็ดูอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเดชองก็ทำทีมมาได้ดีฝรั่งเศสทำดีมาหลายปีแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มเบื่อก็เริ่มหาซีดานแหละ
1: ค่ะ
0: เทพเจ้าหัวโขกเนี่ยเอ๊มีคนถามผมบอกว่าทำไมชอบดูกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ดูกีฬาทุกอย่างยกเว้นกีฬาทำร้ายกันไม่ดูแล้ว
1: ค่ะชกมวยเหรอคะหรืออะไร
0: ไม่กล้าดูแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
0: คือเห็นคนต้องหาเงินโดยเอาความเจ็บปวดของร่างกายมารู้สึกมันรับไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พูดถึงความเจ็บปวดอาทิตย์นี้มีเรื่องราวเยอะเลยคุณขวัญเนี่ยตอนนี้ผมนอนอยู่กับไก่ตัวนึง
1: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คะขอพักเบรกสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
0: คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งนะขออนุญาตใช้คำภาษาฝรั่ง
1: ค่ะ
0: กุญแจคำว่ากุญแจคำที่เป็นกุญแจสำคัญ

0: พันของเรื่องที่เราคุยทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นะและก็เข้าใจมันจริงๆนะทุกอย่างแก้ได้หมดคุณขวัญว่าอะไรขอโทษนะที่ต้องถาม
1: ความพยายาม
0: อาจจะไม่มีมารยาทนิดหน่อยเพราะว่าคือคำว่าความรัก
1: อ๋อความรักเอ๊อ๋อความรักจากพ่อของเนเน่มาให้เนเน่หรืออะไรอาจารย์
0: ความรักจากพ่อเนเน
1: ่อ๋อค่ะ
0: ที่ไม่รู้จักแม้กีตาร์โปร่งแต่ไปแสวงหาว่าอะไรที่ลูกต้องใช้ในความรัก
1: ค่ะ
0: ความรักของการทำการเกษตรเมื่อตอนยุคที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเนี่ยตอนนั้นสารคดีฉายเยอะน้องๆสื่อมวลชนนี่แหละโอ้โหคนนู้นก็จะออกไปทำเกษตรคนนี้ก็จะออกผมก็คุยกับคุณอ้อมบอกนี่ไปเตือนสติน้องๆหน่อยบอกไม่ต้องไปแบกจอบหรอกไปแบกขากล้องอะแล้วไปเดินกลางแดดสักครึ่งวัน
1: ลองดูว่าไหวไหมเหรอคะ
0: เออถ้ามึงทำได้มึงไปทำเกษตรได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าแค่นั้นมึงทำไม่ได้มึงไม่ต้องไปทำแล้วแม้ว่าจะเป็นมันจะค่อยๆพัฒนาไปถึงระดับไม่ต้องไปแบกอยู่กลางแดดนะแต่มันต้องมีพื้นฐานตัวนี้ไปก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้าน้องเนเน่ไม่รักในกีตาร์จริงๆไม่ฝึก
1: ค่ะ
0: ไม่รักไม่ฝึกฝนคุณทำเกษตรนะคุณปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าคุณปลูกตามแฟชั่นนะเดี๋ยวคุณก็เลิกคุณเชื่อผม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณรักที่จะปลูกคุณอยากจะเห็นมันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยนะฮะและก็ผมเรียนแฟนรายการนะครับหลายคนบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะมาจัดรายการทุกวันผมบอกว่าทุกวันนี้ผมก็จัดทุกวันนะคือผมก็ตอบปัญหาทุกคืนเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปัญหาค้างอยู่ที่ผมยังไม่ตอบอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตอบคำถามกันเลยคุณขวัญเดี๋ยวไม่ทัน
1: ได้เลยค่ะมีคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องรก
0: รกมาดัน
1: รกมาดันค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีรกมาดันเยอะมากถ้าทำยังไงดีก็พยายามกระชากลงมาแล้วแต่ยังหาแบบมันยังมีอีกเยอะเลยอะค่ะข้างบนทำยังไงเอาลงมาได้ยังไงอาจารย์ขวัญไปเสิร์ชดูภาพจากใน Google อะมันจะเป็นแบบเหมือนกิ่งไม้เล็กๆอะ
0: อ๋อเหรอผมไม่ได้เปิดมันเป็นยังไงนะ
1: มันคล้ายๆกิ่งไม้เล็กๆแล้วมันอยู่บนต้นแบบอย่างเยอะ
0: เป็น
1: พ
0: ุ่มใช่ไหม
1: ต้นมันก็คือมันติดอยู่ตามแบบกิ่งก้านของต้นอาจารย
0: ์มันเป็นกระจุก
1: เป็นกระจุกใช่ค่ะ
0: คำว่ารกตัวนี้ทีแรกเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ารกมาดันเราไปนึกถึงรกแมวรกวัวอะไรกัน
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ความจริงคำว่ารกที่นี่หมายถึงว่าเกะกะ
1: ค่ะ
0: คือมันรกไปหมดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมเคยเจออาการนี้ครับที่สวนคุณนุชที่เป็นแฟนรายการเราอยู่ที่นครนายก
1: ค่ะ
0: ผมถามก็บอกคุณนุชไอ้ต้นนี้มันเป็นอะไรเขาบอกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันแตกใบออกมาเยอะแยะเกะกะไว้หมดแล้วชาวบ้านทำไงชาวบ้านก็กระดึงทิ้งกระชากออกผมก็บอกว่าเสียดายนะมันดันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเลยไม่มีใครวิจัยแต่ในทางเกษตรนะอาการที่มันแตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เรามักจะเรียกว่าเฟโลดี
1: มันคืออะไร
0: CHYLODY เนี่ยนะเฟโลดีตัวอย่างเช่นในงาเนี่ยงามันต้องแตกใบตามปกติใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่มันจะแตกเป็นกระจุกนะในตัวอย่างลำไย
1: ค่ะ
0: นะมันก็จะแตกเป็นกระจุกเป็นพุ่มที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มไม้กวาด
1: ค่ะ
0: แล้วคือเรามาคิดชื่อให้มันสุภาพ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเขาไม่เรียกโรคพุ่มไม้กวาดถ้าแปลอย่างสุภาพก็เรียกโรคโสเภณีลำไยอ่ะนะมันแตกเป็นกระจุกเลย
1: ค่ะ
0: แล้วผมทำวิจัยตอนปริญญาโทวิทยาผลเรื่องแรกคือเรื่องนี้มันเป็นเชื้อที่อยู่ในต้นครับเชื้อสาเหตุอ่ะ
1: มันแก้ไขได้ไหมคะ
0: มันรักษาไม่ได
1: ้
0: มันแก้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณต้องทำอย่างนี้ฮะคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่ามันรกแล้วเปลี่ยนต้นเนี้ยนะให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วคุณเอาใบที่มันแตกเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาใช้ในเชิงสมุนไพรสรุปว่ามาดันต้นนี้ปลูกแล้วใช้ใบ
1: ค่ะ
0: ไม่เอาผล

0: แต่ถ้ามาดันเอาผลมันต้องเจริญเติบโตเป็นเก่งเป็นก้านเป็นใบและถึงเวลาก็ทำดอกทำดอกแล้วก็ติดผลแล้วก็เอาผลมาดันไปใช้แต่ที่มันแตกใบตะพุดเราก็เอาใบมันนั่นอะมาทำประโยชน์ไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
1: ค
0: ุณเอาใบที่เป็นโรคชนิดนี้ไปมันทำให้กระตุ้นเราไม่แตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกเนี่ยมันดูโรคหูโรคตาเราก็เรียกว่ามะดันพันใบกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: แต่ที่ผมกลัวนะก็คือผมไม่รู้และยังไม่มีการศึกษาว่ามันมีแมลงชนิดไหนไหมที่มันไปดูดกินจากต้นนี
1: ้
0: แล้วมันไปปล่อยต้นอื่น
1: ค่ะมันจะ
0: แล้วทำให้ต้นอื่นอะ
1: มีพันใบอีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมีโรคหลายอย่างที่ถ้ามันอยู่ในต้นเนี่ยมันรักษายากเชื้อที่ว่าเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเรียกเชื้อไมโครพลาสมาหรือฟาโตพลาสมามันจะเป็นเชื้อที่อยู่ในเซลล์พืชนะฮะผมเปรียบเทียบคุณขวัญเคยดูไอ้หนังการ์ตูนแคสเปอร์ผีน้อยไหม
1: อุ้ยอาจารย์เคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าจำแค่แคสเปอร์ตัวขาวๆอ่ะ
0: ใช่ไอ้ตัวขาวๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันรูปร่างมันจะไม่คงที่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่ะมันจะกระปอดกระแปดเป็นรูปนั้นก็ได้เหมือนไฟโตพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่มีผนังเซลล
1: ์ค่ะ
0: มันจะลื่นไหลไปอยู่ในเซลล์นั่นแหละนะนั่นแหละอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเพราะว่าเวลาจะดูเนี่ยมันต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะ
1: ต้องเล็กแบบ
0: เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาอะไรเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเซลล์หนึ่งเซลล์เหมือนตึกหนึ่งหลังก็ประกอบด้วยห้องต่างห้องหนึ่งห้องคือหนึ่งเซลล
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะมีเม็ดคลอโรพลาสต์วิ่งอยู่รอบผนังเซลล์ในอยู่ในเซลล์นั้นเหมือนกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
1: ค่ะ
0: เป็นหนึ่งเซลล์สี่เหลี่ยมนั้นเป็นหนึ่งเซลล์ก็มีรถวิ่งวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่โดยไม่ได้ออกไปไหนอ่
1: ะ
0: นั
1: ่
0: นแหละคือเม็ดคลอโรพลาสต
1: ์
0: ซึ่งไอ้เม็ดเขียวๆเนี่ยที่มันสร้างที่มันจะเป็นคลอโรฟิลสังเคราะห์แสงเนี่ยก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ท่านจะเข้าใจได้แค่ไหนนะ
1: ค่ะ
0: เอาไปเรื่องอื่นต่อผักหวาน
1: ใช่ค่ะขอเทคนิคการปลูกผักหวานสร้างรายได้หน่อยอาจารย์ริมรั้วเล็กๆนี่มันจะสร้างรายได้ได้ไหมต้องปลูกผักหวานกันฤดูไหนดูแลยังไงดี
0: ร
1: ี
0: บปลูกเลย
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกผักหวานป่าเพราะปลูกผักหวานป่ามันจะต้องรอนานกว่ามันจะแตกยอด
1: ผักหวาน
0: นี่มีผักหวาน2ชนิดผักหวานป่ากับผักหวานบ้าน
1: ค่ะ
0: ผักหวานบ้านเนี่ยใบเหมือนมะยมปลูกทีเดียวอยู่ได้10ปี
1: ค่ะใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย
0: ์ไม่เยอะก็ปลูกต้นเล็กๆ เล็กกว่าชะอมอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นขนาดศอกอย่างเงี้ยถ้าสูงก็ตัดหรือตอเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดหรือตอคืบเดียวเดี๋ยวก็แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คือผักหวานนะครับเราใช้ประโยชน์จากใบคล้ายเหมือนใบมะยม
1: ค่ะ
0: นะถ้าไปดูปลูกแถวนครปฐมเนี่ยนะเขาปลูกทีเดียวกว่าเขาจะรื้อแปลงสักทีนี่ก็นานหลายปีวิธีเทคนิคคืออะไรหนึ่งเป็นผักกินใบเราต้องใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงสูง
1: ค่ะ
0: นะคือ20 10 10 25 7 7 16 8 8เนี่ยหรือจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยูเรีย4600400 3000หรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม2100ใส่เสริมให้เพื่อให้แตกใบนี่กฎเกณฑ์ข้อที่หนึ่งถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็มูลสัตว์สดๆตักใส่ถังแล้วเอาน้ำไปลดยูเรียมันเยอะแต่ว่าไม่บังอาจพูดไปถึงปัสสาวะคนเพราะเดี๋ยวมันเกิดมีชงเชื้อติดมา
1: ค่ะ
0: นะและเทคนิคข้อที่สองรดน้ำต้องให้ชุ่มใบอย่าลดกับพื้น
1: ค่ะ
0: อย่าเดินสายน้ำกับพื้นไม่ได้คุณต้องต่อสปริงเกอร์แล้วต้องไอ้ที่มันเวียงเนี่ยหรือจะพ่นหมอ

0: เนี่ยมันต้องสูงกว่ายอดเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนสวนชะอมสมัยก่อนเนี่ยท่อสปริงเกอร์อยู่แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปดูสิเขาจะยืดตามต้นเลยถ้ามันสูงแค่ไหนก็ยืดไปเรื่อยถ้าสูงมากก็ตัดต่ำเริ่มใหม่นี่เป็นเทคนิคข้อที่สอง
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้น้ำเปียกใบชุ่มใบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาว่าแมลงปากดูดแมลงวีขาวเนี่ยจะมาดูดกินแล้วใบก็จะหงิกเพี้ยอ่อนเพี้ยไปเนี่ยพวกเพี้ยทั้งหลายแต่ทีนี้มันก็มีสารอินทรีย์นะสกัดจากเปลือกส้มเอามาใช้อันนั้นก็ไม่เป็นรังอันตรายต่อผู้คนเพราะฉะนั้นเทคนิคใหญ่คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการตัดแต่งและเทคนิคการให้น้ำครับ
1: อืมค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลาให้น้ำเนี่ยมันต้องเหนือจากบริเวณยอดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่บริเวณยอดมันจะทำให้ยอดเน่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ไม่มันจะทำให้ยอดชุ่มน้ำพอชุ่มน้ำปั๊บเนี่ยไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างแมลงหวีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟมันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนตึกหนึ่งหลังอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพี้ยตัวหนึ่งก็เหมือนห้องหนึ่งห้องอ่ะจมน้ำตาย
1: ค่ะ
0: ไม่ชอบน้ำไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นคือต้นคือแมลงเนี่ยนะคุณขวัญเวลามันไม่อยากอยู่ต้นไหนสมมติเราคิดค้นพันธุ์ต้านทานเนี้ย
1: ค่ะ
0: มีอยู่คราวหนึ่งอาจารย์ผมนำเสนอในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยนะเขาคิดค้นฝ้ายพันธุ์ต้านทานแมลง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ฉายภาพให้ดูเขาบอกฝ้ายพันธุ์นี้ขนเยอะขนที่ใบมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมลงก็ไม่อยากมาเดินเหมือนคนหลงป่าเดินลำบาก
1: นี่แต่แบบ
0: ลักษณะพันธุ์ต้านทานแมลงขึ้นมาแล้วมันก็แล้วแต่ชนิดนะครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเทคนิคการปลูกผักหวานแล้วผมแนะนำให้ปลูกนะนี่ผมทดลองนะ
1: ค่ะ
0: ผักหวานผมปลูกมา10กว่าปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไงคะ
0: จากที่เคยอยู่อู่ทองหรือผมย้ายมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกทิ้งกว้างไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: ต้นมันก็สูงปีดน้ำท่าลดไม่ลดปล่อยทำไมมันก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี่แหละที่ต้องลงทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเพาะกล้าผักหวานอยู่ก็โทรมาบอกคุณขวัญใครจะซื้อกล้าผักหวานต้นละ5บาท10บาทแล้วเขาก็ปลูกเป็นแถวก็ห่างกันสักประมาณสัก50เซนนะแล้วก็ระยะระหว่างต้นก็สักประมาณคืบหนึ่งประมาณ20เซน25เซนนะครับแล้วก็ตัดยอดพอชุดขึ้นมาพอตัดยอดมันก็จะแตกกิ่งเยอะมันก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเก็บได้ทุกวันเลยเนี่ยคุณขวัญถ้าคุณไปเช่นจากนครปฐมวิ่งไปทางราชบุรีเลยนะคุณไปอ่ะไม่มีใครคุยกับคุณหรอก
1: หมายถึงยังไงอ่ะไม่มีใคร
0: เขายุ่งอยู่กับการเก็บผลผลิต
1: ค่ะค่ะ
0: ช่วงเช้าไม่ต้องไปคุยถ้าไปคุยแล้วไปบาย
1: ๆค่ะ
0: เช้าเดี๋ยวเขาจะต้องเก็บแล้วต้องส่งให้เสร็จภายในเที่ยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวผัก
0: แล้วรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตำรวจจับได้ทุกคันละ
1: น้ำหนักเกิน
0: ไอ้รถขนผักมันเร็ววิ่งเร็ว
1: อ๋อค่ะ
0: ผมนะขับรถเข้าแค่พอเห็นรถพวกนี้มานะตบไฟเข้าซ้ายเลย
1: หลบไปเขาก่อน
0: เชิญเลยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ม
1: ากันที่อีกคำถามหนึ่งมีอยากถามถึงการกำจัดด้วงงวงมันเทศอาจารย์ฉบับเวลาปลูกของที่สวนมันหวานญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ของยอดนิยมเลยนะเบนนิฮารุกะกับอันนีอันโนอิโมอาจารย์ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมสารภาพเลยว่าผมไม่คุ้นกับเรื่องพันเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเอาเป็นว่ามันแล้วกันจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรมันเทศเหมือนกันหมดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวที่แสบที่สุดเลยครับ
1: ด้วงมันเทศเลยนะคะ
0: yeah.
1: ด้วงงวงมันเทศ
0: ใช่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมง
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญเอามันเทศที่มีด้วงงวงมันเทศติดมาเนี่ยเวลาไปต้มนะ
1: ค่ะ
0: เวลากินเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเอามาต้มแล้วก็จะคัดบางที

0: ที่มันไม่เห็นไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กลิ่นจะแรงมากมากด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากแต่มันเทศคือรากของมันนะ
1: ค่ะ
0: คือรากของมันที่มันสะสมอาหารเนี่ยนะทีนี้เวลาตอนที่เอามาปลูกมันเทศเวลาปลูกเขาจะต้องใช้ยอดหรือเถามันมาปลูก
1: ค่ะ
0: ตอนที่เราไปเอาเถามันมาปลูกเนี่ยคุณจะต้องแช่ในสารป้องกันกำจัดแมลงเช่นสารฟิโปนิลชื่อสามัญนะ
1: ฮะ
0: ชื่อการค้าก็มีฟิโปนิลมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับคือสารฟิโปนิลเราต้องแช่พอแช่ปั๊บไข่ของด้วงตัวอ่อนด้วงหรือแมลงชื่อด้วงมันจะตายอ่ะพอตายแล้วเราก็ปลูกอันนี้ก็เท่ากับกำจัดเพราะส่วนมากมันติดมากระเถามันและตอนที่มันเทศยังอยู่ระยะเริ่มลงหัวเนี่ยถ้าจะฉีดจะพ่นจะใช้ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะเก็บเนี่ยคือพอไม่มีร่วงซะแล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แม่นี่เป็นอาหารหลักของผมเลยเนี่ยมันเทศเนี่ย
1: โอ้อาจารย์ถ้าแบบ
0: สมัยก่อนกำพร้าแม่ไง
1: ตอนนี้ก็ยังมีความนิยมนะรับประทานมันเทศอาจารย
0: ์ไอหัวเล็กๆกับผมชอบ
1: ค่ะ
0: นะฮะกินเคี้ยวดึบเข้าไปอ่ะแต่ว่าตอนหลังที่เราไม่ค่อยไอกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยบางทีเขาใส่สิ่งปรุงแต่งมันเยอะไปคุณขวัญ
1: เหมือนข้าวโพดเรื่องข้าวโพดอาจารย์น่ะเหรอที่บอกข้าวโพดหวานน่ะเหรอ
0: ค่ะบอกโอ้ข้าวโพดเจ้านี้หวาน
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็บอกว่านี่ของเองนะต้มให้ไม่ใส่ขันทศกร
1: ถ้าไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ย
0: ไม่บอกกันเนี่ย
1: ค่ะเป็นเคล็ดลับธุรกิจการค้าอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นร่วงงวงมันจะต้องกำจัดตั้งแต่ตอนเอาเถามันมาปลูกครับ
1: ค่ะก็
0: ปลูกมันเทศต้องการให้ได้หัวใหญ่หัวเล็กอยู่ที่การเลี้ยงเถาถ้าไม่สลบเถาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือพอเถามันไปแตะดินตรงไหนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเกิดราก
1: ค่ะ
0: แล้วรากก็จะเป็นหัวถ้าจะทำหัวเล็กก็ปล่อยให้มันเกิดเยอะ
1: ๆแต่มันต้องตลบเถาแหละเพราะว่าใครๆก็อยากได้มันหัวใหญ่เพื่อที่จะไปขายในราคาแพงๆถูกไหมล่ะคะอาจารย
0: ์มันแล้วแต่จะไปทำอะไรอ๋อ
1: แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากซื้อได้มันใหญ่ๆหรอ
0: มันหัวเล็กๆแต่เวลานี้นะ
1: ค่ะ
0: มันเทศกล้วยทอดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่ตลาดขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
1: ค่ะ
0: ตลาดห้วยก็บอกเนี่ยไปหลังเที่ยงก็ไม่ได้กินแล้ว
1: ขายดีอย่างนั้นเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ไม่มีวันก่อนมีคนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขามาช่วยผมดูเวลาคอมผมเสียบ่อยๆเนี่ยเขาชอบกินกล้วยขยำอ่ะเขาไม่ได้กล้วยไม่ใช่กล้วยแขกเป็นชิ้นๆนะ
1: เป็นยังไงอาจารย
0: ์เขากับกล้วยเละๆแล้วเขาไปทอดอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันขึ้นรูปยังไงอ่ะ
0: อ๋อรูปก็เละๆไปตามรูปตามที่แป้งเกาะแล้วแต่เขาหยิบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมรู้ไหมมันความที่บอกวันนั้นลูกน้องผมไปซื้อคุณต่อยไปซื้อ
1: ค่ะ
0: เขาบอกพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เขาบอกหนูเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวหนูทอดตั้งกระทะทอดให้ใหม่เลย
1: โอ้โห
0: เนี่ยเขาก็รักกันจริงเขาก็เห็นมาซื้อหลายครั้งแล้วไปไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่ก็เป็นผลิตผลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วเวลาผมกินเนี่ยผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก่อน
1: ค่ะ
0: ซับน้ำมันออก
1: กินพอหายอยากนะอะไรอย่างทำนองนี้อาจารย์พออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้กินไม่ได้มันแค่ก็กินไม่ได้
1: เคี้ยวคือลำบากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่มันเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอย่างเนี้ยภรรยาไปซื้อโจ๊กปลามาให้อ่ะ
1: ค่ะ
0: พี่อันนี้แพงนะ70 บาทต้องบอกทำไมแพงอ่ะเพราะบอกแพงเรากินไม่ลงละโจ๊กปลาแซลมอนทีนี้พอเราเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่มันจะมีเยอะใหญ
1: ่ค่ะ
0: ต้องอกไก่อ่ะ
1: อ๋อต้องอกไก่นะคะอาจารย์อ
0: กไก่ที่เคี้ยวเป็นผงเลยคุณขวัญเพราะเวลาผมกินเนี่ยผมก็กินโจ๊กก่อนแล้วผมก็เอาเนื้อปลาเนี่ย

0: ไปใส่เครื่องที่มันกดลงไปแล้วมันปั่นอะเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นใช่ไหม
1: เครื่องปั่นนั่นแหละค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละเอาไปปั่นแล้วน้ำซุปใส่ลงไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาดูด ผมนี่คงทำร้ายเพี้ยอ่อนมาเยอะทุกวันนี้เลยกินอะไรลำบาก
1: อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะพอมาพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างค่ะอาจารย์

0: ันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะก็บอกว่าอันนี้เรายังคงยืนยันที่จะใช้พื้นที่อำเภอคงนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็จะส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปยังสำนักงานจัดนิทรรศการซึ่งก็จะส่งข้อมูลภายในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือจัดที่พื้นที่อำเภอคงนะคะยังรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572อยู่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งมอบการบริหารจัดการรวมถึงการดูแลพื้นที่การจัดงานนะคะอันนี้อาจารย์ขวัญอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าในทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะการได้จัดงานพืชสวนโลกทำงานใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดงานระดับ A1 เลยคือเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมหาภาคและในเชิงจุลภาคในระดับของเกษตรกรประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
1: คือคุณขวัญเวลาบอกพืชสวนโลกเนี่ยหลายคนไปนึกถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่นะเวลามีมหกรรมแบบนี้ศิลปะการแสดง
0: นะ
1: การท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงอะไรอะไรมันตามมาเยอะเลย
0: ค่ะ
1: คือเราเอาต้นไม้เป็นหัวหอก
0: เป็นอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ผมไม่ค่อยกล้าพูดถึงงานนี้เพราะอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: ผมสะท้อนใจไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ว่า72กูจะอยู่ถึงมั้ยน้อง
0: อาจารย์ต้องมีกำลังใจในการโอ้72รอดูพืชสวนโลกก่อนแล้วพอหลัง72อ่ะหางานอีเวนต์ใหม่อาจารย
1: ์ถ้าผมได้ไปนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ต้องไปเช่ารถไฟฟ้าสักคันนึง
0: อ๋อมันต้องมีอาจารย์เพราะมันใหญ่มาก
1: ขับไปดูเพราะว่าผมเดินไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานพืชสวนโลกเนี่ยผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดงานพืชสวนโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนะ
0: เ
1: ขามีนะสมาคมนี้นะสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดเวียนไปทุกจังหวัดโดยไปส่งเสริมให้ทุกจังหวัดต้องมีสวนสาธารณะแบบสวนราชพฤกษ์เชียงใหม
0: ่
1: นะและสวนที่เชียงรายผมจำชื่อสวนไม่ได้หรือจะเป็นสวนหลวงร.9ที่กรุงเทพสวนเบญจกิติสิริอะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: อย่างที่กรุงเทพนี่เราก็จะเน้นไปที่สวนหลวงร.9ทุกเมืองควรมีครับถ้าไม่มีพ่อค้าคหบดีหรือจะเป็นคนมีสตังในจังหวัดหรือจะเสริมงบประมาณสัก 20% 80%คนในจังหวัดมาช่วยกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมขอให้ทุกจังหวัด1จังหวัด1สวนประจำจังหวัด
0: ค่ะ
1: นะเหมือนกับที่เราพยายามทำพุทธมณฑลประจำจังหวัด
0: ค่ะ
1: นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะที่ผมอยากให้ทำอันนี้ไม่มีใครทำสักที
0: ค่ะ
1: คือถนนต้นไม้
0: หมายถึงต้นไม้กินได้หรือต้นไม้กินไม่ได้อาจารย
1: ์คือถนนต้นไม้หมายความว่าคุณขวัญเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ย
0: คุณ
1: หลงไหมคุณขับไปอุดรอย่างเงี้ยคุณหลงไหม
0: ถ้าพื้นที่ไหนที่ขวัญไม่ชินขวัญหลงหมดเลยแหละอาจารย
1: ์หลงหมดเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่วิธีไม่ให้หลงนะถ้าถนนเส้นนี้นะทั้งถนนเลยหน้าบ้านนะปลูกชวนชม
0: ค่ะ
1: อีกถนนหนึ่งปลูกโป๊ยเซียน
0: ค่ะ
1: ไปที่พุทธบาทแล้วนะ
0: ค่ะ
1: อีกถนนหนึ่งปลูกทองอุไรคราวนี้คุณไม่หลงอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณไปจังหวัดไหนคุณบอกเมื่อกี้ขับผ่านถนนชวนชมแล้วจำได้
0: ค่ะอืม
1: แล้วมันจะทำให้ถนนสวยและเราก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าบ้านหน้ามอง
0: ค่ะ
1: เรียกโครงการหน้าบ้านหน้ามองนี่ใครอยู่กทม.ทีมท่านอาจารย์ชัดชาติช่วยไปทำให้หน่อยโครงการหน้าบ้านหน้ามองครับ
0: อืมค่ะโอ้อาจารย์นี้เหลือไม่ถึงนาทีละมีคำถามต่อเนื่องของคุณวิวสวยเดี๋ยวมาตอบสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงมันขุนศรีค่ะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสัก30วินึงนิดนึงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้
1: 30วิก็คือว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมคนเก่ง

0: คนดีคนมีวิชาคนมีความรู้คนมีความสามารถเราต้องสร้างให้คนมีความรู้มีความสามารถอย่าให้คนเก่งคนดีคนที่ผมว่าเนี่ยถูกอิจฉาริษยาทำร้ายทำลายประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเคยเอาคนเก่งคนดีไปฆ่าซะเยอะแยะเนี่ย
1: ค่ะ
0: บ้านเมืองมันถึงไม่เจริญ
1: ก็เรียนรู้จากประสบการณ์โดยรอบเลยนะคะ
0: ร้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีอย่ามีความอิจฉากันนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2569ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

0: ลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
9: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
9: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
11: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
11: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: ปิดชั่วโมงที่2ของเราด้วยเสียงของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทด้วยเพลงฝนวันนี้ฝนมาไหมเนี่ยครึมครึมเนาะครึมครึมไหมครับบ้านคุณผู้ฟังแถวๆบ้านมีเขาว่าจะมีฝนไหมครับยังไงแจ้งกันหน่อยนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับทางแอคเคาท์ของต้นสุชาติชวังกูลแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังเราได้จากทาง Facebook ด้วยทางเว็บไซต์ของสถานีของเราเองนะครับซึ่งก็คือลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะครับ FM 95เปิดด้วยเพลงฝนอ่ะอยากจะถามคุณผู้ฟังนะว่าเสียงที่ร้องเนี่ยท่อนไหนเป็นเสียงพี่เบิร์ดท่อนไหนเป็นเสียงพี่ฮาร์ทแจ้งกันมาให้ทราบหน่อยนะครับแจ้งมาทางนี้ก็ได้ทางTikTok ก็ได้นะครับแล้วก็เพลงที่2เป็นเสียงของพี่ออสคิริบูลกับเพลงเปาะแปะเปาะแปะเสียงของน้ำฝนมันหยดลงไปลงมาก็ดังเปาะแปะเปาะแปะนะฮะเวลาฝนตกใหม่ๆพี่ไก่พันนิพามากับเพลงยามเมื่อฝนโปรยปรายนะใครที่ยังไม่ได้เก็บผ้าก็รีบไปดูนะถ้าเราฝนโปรยเนี่ยก็จะได้เก็บผ้านะครับไม่ทำให้ผมไม่ทำให้ผ้านั้นมันเปียกน้ำฝนนะอุตส่าห์ซักถ้าแทบแย่ตากเกือบแห้งแล้วมาเจอน้ำฝนเข้าไปอีกนะก็จะทำให้ผ้าไม่แห้งพอผ้าไม่แห้งปั๊บมันก็จะมีกลิ่นนะครับคุณผู้ฟังอันนี้แหละน่ากลัวที่สุดเลยก็วันนี้นะมาคืนเราไปนั่งดูว่าเอ๊วันที่มาว่าอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมคือวันที่5ใช่ไหมครับ5กรกฎาคมเป็นวันที่บ้านเราเป็นวันที่5แล้วแต่อเมริกาเขายังเป็นวันที่4อยู่เขาจะช้ากว่าเราประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเป็นต้นไป12ชั่วโมงนี้ก็คือกรุงเทพกับนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะห่างกัน11หรือ12ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงฤดูของเขานะครับ12ชั่วโมงในวันที่5ของเราเที่ยงวันของเราก็ยังเป็นเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเพิ่งจะเสร็จพิธีการเฉลิมฉลองยิงพลุจุดระเบิดอะไรกันต่างๆนานาปีนี้ก็เป็นปีที่มันน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าการเฉลิมฉลองอะไรก็ดูไม่ค่อยประทับใจคนอเมริกันแล้วก็ชาวโลกทั่วไปสักเท่าไหร่ก็ดูไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็กำลังเกิดความแตกแยกมากๆเลยผู้คนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายของท่านประธานาธิบดีก็คือผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการทำสงครามกับอิหร่านนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่คนไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าใช้เงินจำนวนมากนะครับในการที่จะไปทำสงครามนั้นแล้วก็ไปตัดพวกงบประมาณการดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องสวัสดิภาพเด็กเรื่องสวัสดิภาพผู้สูงอายุแล้วก็ผู้คนที่แบบว่าเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสอะไรต่างๆนานาโอ้โหตัดไปหมดแต่ว่าเอาเงินไปทำสงครามนะคนก็เลยโกรธกันมากเราจะรอดูนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนเขาจะมีเขาเรียกว่าเลือกตั้งกลางเทอมคือจะเลือกสวครึ่งหนึ่งประเทศเขาได้มีสว100คนนะครับก็ทุกๆ3ปีก็จะเลือกออกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสสนะครับซึ่งอยู่ในนั้นด้วยก็จะเลือกกันเดือนพฤศจิกายนนี่แหละตอนนี้เนี่ยสภาของเขาเนี่ยเสียงข้างมากยังเป็นพรรค Republican ดูกันต่อไปนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะโดนพลิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดสทั้งสมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสวนั้นเปลี่ยนไปเป็นเดโมแครตแล้วก็หมายความว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์อีก2ปีข้างหน้าก็คือนั่งตบยุงไปแล้วกันนะครับงบประมงงบประมาณมาตรการนโยบายอะไรต่างๆก็จะต้องโดนสกัดโดยสภาเป็นแน่แท้ไปฟังอีก3เพลงเพราะๆสบายๆถึงแม้ว่าเราจะฟังเรื่องที่ไม่สบายใจของชาวบ้านแต่จริงๆก็มีผลกับเราเนาะอเมริกาเนี่ยเขาทำอะไรก็มีผลกับเราตลอดน้ำมันแพงก็เพราะเขานี่แหละไปฟังเสียงของพี่เต๋อเรวัตนะครับกับเพลง2เราเท่ากันตามด้วยวง The Innocent กับเพลงฝันและไฟและวงเพื่อนพาไปฟังป้ากะปูกูอีจูจูจูจูจู
1: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เอ้ย

หลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: าอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ุดใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: แม่เป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาเราก็ขอฝนกันมานะครับในช่วงที่2ก็ให้ฟังเสียงของนัทเต๋อแล้วก็วงอินโนเซนต์ก็เริ่มมีจังหวะจากโคลนขึ้นมาสนุกสนานป้ากับปู่นี่ก็ลุกขึ้นมาเต้นระบำกันได้เลยคุณผู้ฟังที่ฟังเรามานะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจทางไลฟ์ต้นสุชาติชวังกูลก็บอกมีฟังมาจากนู่นดำเนินสะดวกนะครับมีฟังอยู่ที่ชลบุรีนะครับแต่ว่าฟัง 97.75 มะของระยองนะครับแล้วก็มีคุณตุ้ยนุ้ยมีหลายๆท่านเลยคุณปุ้ยคุณปุ้ยมุ้ยนะคุณตุ้ยนุ้ยคุณปุ้ยมุ้ยนะครับมาทักทายเราคุณอ้อมสุทธิดามาถูกใจเราด้วยคุณไอ้กอนนะครับคุณแม่ส้มนะครับแล้วก็คุณน้องเจนี่บอกว่าฟังมาตั้งน้องเจเพิ่งอายุ19เองนะครับก็เป็นแฟนคลับรุ่นเยาว์ของ FM 95นะครับจะเล่ากันต่อถึงเรื่องของอเมริกาไหมเนี่ยลบกันอีกแล้ว
10: ได
9: ้3
10: นาท
9: ีได้3นาทีโอเคเล่าให้ฟังว่าเขาอะนะครับพอบอกว่าหยุดยิงแล้วก็ในช่วงวันที่4ก็ทำพิธีศพของผู้นำสูงสุดของอายะตุลลาห์ของอิหร่านไปคราวนี้ก็กลับมาลบกับอิหร่านอีกแล้วแล้วบอกว่าจะเก็บค่าตงด้วยนะ 20% คือใครจะผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยฮอร์มูซเนี่ยอเมริกาเขาบอกเขาจะเก็บค่าคุณท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกจะเก็บตังค์นะครับ 20% ของราคาสินค้าที่อยู่บนเรือโอ้โหก็ตายสิครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นพวกเรือคอนเทนเนอร์ที่เขามีเรือสินค้าที่มีคอนเทนเนอร์มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยรอบหนึ่งก็จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนี้ให้กับอเมริกาถึง50-60ล้าน US ดอลลาร์หมายความว่าราคาข้าวของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแพงขึ้นแล้วในวิธีการจัดเก็บอ่ะมันจะเก็บยังไงล่ะจะเก็บยังไงนะครับก็ใครจะจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะผู้คนก็ยิ่งแบบเอื่อมละอากับวิธีการจัดการกับปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาของท่านเลือกเกินอ่ะเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอ้าวคุณเติร์กสวัสดีครับผมแล้วก็มาคุยกับคุณผู้ฟังกันต่อนะขอบคุณอาทิตย์ใจบุญแล้วก็คุณลุงชูคุณอัธสิทธิ์คุณอาทิตย์ขอบคุณมากครับอ่ะไปฟังอีก3เพลงนะครับคราวนี้ให้ฟังเสียงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์มากเพชรโอสถานุเคราะห์บ้างนะครับกับเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับเพลงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นบัลลาดที่ฟังสบายๆหนุ่มเสกมากับเพลงใจบางๆนะครับแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์สบายบอกว่าขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักแต่คนรักพี่กบมากเลยผมยังอิจฉาเลยไปร้องคอนเสิร์ตที่ไรนะเนี่ยออกไปแล้วพอแกร้องเพลงอะไรคนก็ร้องตามได้หมดพอเพลงของเรานะร้องตามไม่ได้สักเพลงฟังเลยครับ3เพลง

หลักขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าใครๆก็รักพี่กบนะครับคือเพลงที่จบลงไปเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ส่งท้ายชั่วโมงเสียงของพี่มิ้นมาริวันเจมิน่านะครับกับเพลงคิดถึงเหลือเกินแล้วเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนป่าพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center scammer ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้าลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
6: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
8: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่ง

0: พอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

0: ปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcon Radio Go Green
1: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: Mcon Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcon Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

ชั่วโมงที่3กันด้วยเสียงของวงออตโตบานนะครับออโตบานกับเพลงแดดเธอพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุลนนครมากับเพลงคนพิเศษและวง Nursery Sound กับเพลงหวานซึ่งคุณอาทิตย์นะครับที่ฟังกันอยู่แล้วก็ดูไลฟ์กันอยู่นะครับทาง TikTok บอกว่าเพลงนี้เนี่ยวงตลกอ่ะเขาเอาไปเล่นด้วยเคยเอาไปเล่นตำนานมากเลยเคยย้อนดูคณะเชิญยิ้มเอาไปเล่นตลกคาเฟ่ครับแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะมาด้วยเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่คือหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ22ปีแล้วนะครับที่อยู่รับใช้คุณผู้ฟังกันมาแล้วก็จะอยู่รับใช้กันต่อไปปลงให้ได้ใจก็สบายนะวางให้ได้ใจก็สบายช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าตลอดเลยตั้งแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์มาปีที่แล้วมาถึงปั๊บเดือนเมษาปีที่แล้วนะถ้าเราลืมยังไม่ลืมกันก็เปิดสงครามเลย Tariff War คือสงครามกำแพงภาษีประกาศไปกับทุกประเทศทั่วโลกโอ้โหตื่นตระหนกตกใจวุ่นวายกันไปหมดนะครับทำให้เกิดความเขาเรียกว่าปั่นป่วนกันไปหมดแต่ว่าไม่ได้เกิดผลผลิตที่ดีอะไรก็กรณีนั้นนอกจากว่าจะทำให้ทั่วโลก

ป่วนแล้วอเมริกาเองก็ปั่นป่วนเหมือนกันผู้คนในประเทศก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแล้วตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังถูกดำเนินคดีว่าใช้อำนาจเกินขอบเขตนะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะทำให้วุ่นวายกันไปหมดพอหลังจากนั้นนะครับพอจบจากตรงนั้นปั๊บอ๋อไม่ชิงจะไม่ได้จบพอเริ่มมาปั๊บเนี่ยแกก็เริ่มอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือการตั้งกระทรวงใหม่นะครับ DOSE DOSE Department of Sufficient Emergency อะไรทั้งอย่างหนึ่งนี่แหละก็คือว่าพยายามเข้าไปดูหน่วยงานของราชการทั้งหลายนะครับไปดูว่าหน่วยไหนเนี่ยไม่จำเป็นก็ต้องยุบไปเลิกไปลดไซส์อะไรต่างๆนานาเราเคยมีสำนักข่าว Voice of America นะครับซึ่งเขาก็มีในประเทศไทยด้วยล่ะก็นำเสนอข่าวของอเมริกาเขาล่ะก็ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแขนข้างหนึ่งของรัฐบาลอเมริกาในการที่จะเราจะใช้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อก็มันก็จะแรงไปนิดนึงนะเขาก็นำข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆที่ดีๆของอเมริกามาให้เราได้รับรู้รับทราบมีการเรียนภาษาอังกฤษเลยบนเว็บซงเว็บไซต์อะไรต่างๆนานาก็ดีมากเราถือเป็นเรื่องที่ดีเว็บสำนักข่าวนี้โดนลดงบประมาณปิดไปเลยจ้าอยู่มาไม่รู้กี่แบบโอ้โหตั้งแต่ก็จะไปเกือบจะ100ปีแล้วมั้งสำนักข่าวเนี้ยก็คือตั้งแต่เขาเริ่มคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะมีสำนักข่าว Voice of America มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็โดนปิดไปเลยนะครับเพื่อนฝูงพี่ที่ที่เขาทำเป็นคนไทยอ่ะอย่างคุณรัฐพลอ่อนสนิทเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เก่งมากๆทำงานอยู่ในสำนักข่าว VOA เนี่ยบางทีแกก็ได้เข้าสายกับรายการ Good Morning ASEAN ของอสมทของ MCOT ของเรานี่แหละครับ 100.5 เนี่ยก็หายไปเลยครับผมเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยเนี่ยก็เป็นหลายๆอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำมาแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายปั่นป่วนนะตอนนี้ภาพลักษณ์ของอเมริกาไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆนะครับด้วยวิธีการของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหมดความเชื่อถือแล้วก็ไม่ค่อยจะไม่มีความไว้วางใจกับรัฐบาลอเมริกาเพราะว่าบอกออกนโยบายมาทำข้อตกลงอะไรมาเซ็นสัญญาอะไรกันหมึกยังไม่ทันแห้งก็สามารถที่จะยกเลิกได้ทันทีเหมือนกันนะครับประเด็นที่ผมไอ้เรื่องยกเลิกข้อตกลงสัญญาพันธสัญญาอะไรต่างๆแล้วนำมาซึ่งความเจ็บปวดของพวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าต่อในช่วงหน้าหรือฟื้นความทรงจำกันนะครับให้ฟังเพลงสบายๆจะได้ไม่เครียดเสียงของลิฟกับออยกับเพลงแอบมีเธอจะโดนจับได้เลยหัวแตกแน่ เพลงที่สองนะครับเจมเรืองศักดิ์กับเพลงคนแรกและคุณเต็มวุฒิสิทธิ์กับเพลงก็พอ

เวลาคุยมันมันนะครับสนุกสนุกเนี่ยรู้สึกแป๊บเดียวเองอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังนะครับที่ถามมาใน TikTok ว่าถามว่าเอ๊คุณทางอเมริกาเขาเบื่อไหมเบื่อสิครับเขาเบื่อท่านโดนัลด์ทรัมป์เบื่อมากแต่ว่าคนอเมริกันก็มีความอดทนมากนะอดทนมากกว่าคนประเทศอื่นๆนะผมว่าในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยก็อดทนมากกว่าคนไทยแหละเพราะว่าในรอบ250ปีหลังจากที่เขาก่อตั้งประเทศมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เคยมีการยังไม่เคยมีปฏิวัติรัฐประหารนะการเขียนขั้นตอนอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเพราะนั้นของเขาจะไม่มีมาการเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ยุบสภาเดี๋ยวก็เลือกตั้งเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ยุบอะไรวุ่นวายไปหมดของเขาเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเขาเลือกตั้งทุกสำหรับผู้แทนของเขาเนี่ยเลือกตั้งอยู่วาระ4ปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นรัฐสภาของเขาเนี่ยเขาอยู่4ปีแล้วก็พอไปได้2ปีนะจับฉลากออกไปครึ่งนึงแล้วก็ให้ไอ้ส่วนที่ออกไปนั้นน่ะเลือกเข้ามาใหม่ไปเลือกให้มีคนเนี่ยมีโอกาสเลือกเข้ามาใหม่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสลับแบบนี้หมดเลยนะครับทุกๆ4ปีเนี่ย2ปีเขาก็จะเลยมีการเลือกครึ่งนึงสวของเขาเนี่ยอยู่6ปีก็สักอันดับครั้งแรกของเขาเนี่ยก็คือจับฉลากออกไปครึ่งนึงก็เลือกแต่ละพอเลือกเข้ามาเนี่ยทุกคนอยู่6ปีแต่ละในทุกๆ3ปีมันจะมีการเลือกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาของเขาจะมีความต่อเนื่องมันจะไม่เหมือนของเราเดี๋ยวยุบสภาก็หายไปหมดนะไอ้เรื่องอะไรที่มาค้างอยู่ในสภามันก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เมื่อเราเปิดสภาใหม่แล้วเลือกสภาเข้ามาใหม่ของเขามันค้างแล้วมันก็เอาไอ้นี่ออกไปมันก็มีชุดใหม่มาเพราะว่ายังมีสมาชิกอยู่อีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของเขามันก็เลยไม่ประดักประเดิดไม่แบบถอยหน้าถอยหลังเหมือนของเรานะครับแม้กระทั่งตัวผู้นำประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาก็เลือกเอาไว้แล้วเนี่ยคือเขาก็กำหนดไปเลยเกิดประธานาธิบดีในรอบ4ปีนี้ตุยซะก่อนหรือว่ามีความสุขภาพไม่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันดับต่อไปคือรองประธานาธิบดีถ้าสมมติว่าเป็นประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นไปได้2ปีแล้วปฏิบัติไม่ได้ละคุณเจดีแวนซ์ก็จะมาทำหน้าที่แทนอีก2ปีที่เหลือเกิดทำคุณเจดีแวนซ์มาได้ปีนึงเอ้าเกิดเป็นอะไรไปอีกรายต่อไปก็คือประธานสภาจะมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนจนกระทั่งจะหมดวาระเอาถ้าเกิดประธานสภาตายไปอีกจะเป็นอะไรกันรายต่อไปก็จะเป็นผู้หนประธานศาลฎีกาสูงสุดจะต้องมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนนี้เป็นแล้วไปอีกเขาจะมีอีกเขามีถึง7ตำแหน่งนะครับที่จะมาทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นการเมืองของเขาก็เลยมีค่อนข้างมีความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องเขาไม่บ้าบอเหมือนประเทศอื่นๆที่เอาประชาธิปไตยไปใช้แล้วก็ไม่ได้เรื่อง ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อกี้นี้ที่เล่าให้ฟังว่าติดค้างเอาไว้ว่าอะไรกันบ้างที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเขาเบื่ออเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับในสมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยได้ทำข้อตกลงที่เขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุมหรือ JCPOA กับอิหร่านแล้วก็กลุ่มประเทศมาโดยที่กลุ่มประเทศที่ไปทำสัญญานี้ด้วยเนี่ยกับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียจีนแล้วก็มีเยอรมันเข้าไปร่วมด้วยนะครับรวมทั้งสหภาพยุโรปมีการตกลงกันว่าอิหร่านจะไม่เสริมสมรรถนะทางยูเรเนียมจะลดคลังสำรองสารนิวเคลียร์ตาบลาบลาบลานู่นนี่นั่นโน่นจะปล่อยให้มีการเข้าไปตรวจสอบนะเข้มงวดไปขอไปตรวจไปดูพื้นที่อยู่ไหนก็ต้องให้เขาไปก็ทำกันในปี 2500

0: 2558นะครับก็เรียกพอแล้วพอ2558 596061โดนัลด์ทรัมป์มาปี2500มาปี2020นะครับ2020ก็คือปี2559นะ6661ปี2561เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยกเลิกข้อตกลงนี้อ้าวเสร็จแล้วพอกลับมาในปีที่แล้วที่ปีเนี้ยที่เริ่มลบกับอิหร่านอีกเนี่ยก็กล่าวหาอิหร่านว่ามีนิวเคลียร์อะไรอีกเนี่ยก็คือวนไปวนมาลบแล้วคราวนี้เสียช่องแคบคอร์มูซนะครับแล้วก็ทำให้ทหารอเมริกันเนี่ยตายไปหลายคนเลยทีเดียวรวมทั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศบาเรนประเทศ UAE United Arab Emirates ประเทศคูเวตประเทศกาตาร์ประเทศโอมานไม่โอมานไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ามีอยู่ในซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิรักรวมทั้งจอร์แดนเนี่ยโดนถล่มเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยซึ่งฐานทัพเหล่านั้นก็ไม่ใช่สร้างด้วยเงินบาท2บาทนะแล้วตกลงยังไงอะถ้าเลิกสงครามแล้วประเทศเหล่านั้นเขายังจะยอมให้อเมริกามีฐานทัพอยู่หรือไม่หรือถ้าเขายอมไม่มีแล้วต้องกลับไปซ่อมไปสร้างใหม่จะต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่นี่คือความเรียกว่าความคับอกคับแค้นใจของคนอเมริกันที่เบื่อหน่ายกับท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คนทั่วโลกก็เบื่ออเมริกาเพราะว่าอยู่ๆก็ทำให้น้ำมันเราแพงใช่ไหมพอไปลบกับอิหร่านเขาปิดช่องแคบฮอร์มูซไปก็นั่นแหละครับน้ำมันจาก30บาทก็กลายเป็น45 46บาทต่อลิตรเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละครับผู้หมวดไปฟังเพลงดีกว่าเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอุ๊ยเราโฆษณาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเพลงครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: เมื่อแคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้งั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้

0: ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ันเศร้าแต่เราไม่เศร้านะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าในชั่วโมงนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงของผู้ชงโยธาพิทักษ์กับเพลงเพียงพอหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต้นชั่วโมงกันนะครับ

ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อส่งเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซ่าระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วม

0: ณะนี้เวลา16นาฬิกา22
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่าย

0: ปิ่นค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
11: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
12: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
13: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
14: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

เปิดชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยเพลงของวงนูโวกวีบทเก่านะครับพอขึ้นอินโทรมายังไงก็ไม่รู้ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเพลง Right Here Waiting มากๆเลยทีเดียวเพลงที่2นะครับเป็นเสียงของพี่เจเจตรินกับเพลงกองไว้และพี่ตั้มสมประสงค์นะครับพ่อเลี้ยงตั้มสมประสงค์จากเชียงใหม่พี่ตั้มก็เป็นพ่อเลี้ยงจริงครับกับทนได้ทุกทีนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและก็น้องเมย์นะครับในวันนี้ส่วนน้องแป้งถึงแม้ว่าจะไม่มาแต่ก็โอ้โหร้อยเรียงเพลงเอาไว้ให้เราอย่างสวยงามได้รับคำชมจากคุณผู้ฟังทุกที่นะครับน้องแป้งอยู่ที่ไหนก็ขอให้สำลักขอให้สะอึกในตอนนี้ในวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่4ของเรานะครับหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปก็จะเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยน้องลูกตาลเนาะน้องลูกตาลจะมาดำเนินรายการแทนพี่กรณ์ภาสกรนะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังที่มาทักเราในไลฟ์ TikTok ต้นสุชาติชวังกูลเนี่ยก็ถามมาว่าพี่กรณ์หายไปไหนพี่กรณ์เขา early retire ไปนะครับถูกที่บ้านก็เรียกตัวกลับไปทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวนะก็เลยต้องให้น้องลูกตาลมาทำหน้าที่แทนกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องคุยอะไรอื่นๆที่คุยแล้วทำให้เราตื่นตาตื่นใจกันดีกว่าไม่เอาเรื่องเครียดและให้ฟังวงไมโครกับเพลงบอกมาคำเดียวนะครับบอกมาคำเดียวจากไมโครและนรินทร ณบางช้างมากับเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันกัมปนีมากับเพลงนักเดินทางครับ

็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงนักเดินทางของวงกัมปานีในช่วงที่2เนี่ยเราเปิดด้วยไมโครบอกมาคำเดียวตามด้วยเพื่อนไม่ทิ้งกันของนรินทร นะบางช้างนี่คือ Beautiful Mew อุ๊บไม่ใช่ครับผมนี่คือหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ

นะครับกับผมต้นสุชาติชวางกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับแล้วก็การเรียงร้อยเพลงของน้องแป้งครับผมเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องอเมริกานะคราวนี้ก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องจีนบ้างจีนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเนาะเขาจะแบบที่เป็นทะเลทรายเขาปรับทะเลทรายให้กลายเป็นป่าไม้ได้นะครับก็ใช้เวลาหลายปีอยู่โดยวิธีการของเขานะครับเขาไปในทะเลทรายใช่ไหมเอาหญ้าไอ้ฟางข้าวเนี่ยครับมามัดเป็นก้อนๆนะแล้วก็ไปปักเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันว่ามีฝนมามีอะไรมามันก็จะแบบทำให้ที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันนอกจากทรายแล้วคราวนี้มันก็จะมีเศษที่เป็นเขาเรียกวัชพืชคือไม่เป็นเศษที่มาจากพืชอ่ะมันจะเป็นใยพืชอะไรต่างๆที่มันนั่นไปแล้วก็ปีถัดมาเขาก็เอาต้นกล้าไปลงนะครับเอาเมล็ดอะไรไปลงหญ้าเยอะเลยจนกระทั่งมันขึ้นได้ปั๊บคราวนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้นะครับที่เคยเป็นทะเลทรายแบบนั้นก็กลายเป็นป่าสีเขียวนะครับทีนี้เวลาเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเขาจะตัดถนนผ่านทะเลทรายเนี่ยถ้ามันไม่มีป่าไม่มีอะไรที่จะกันพายุทรายเลยนะครับถนนมันจะหายไปเพราะมันจะโดนทรายกลืนไปหมดนะครับเขาก็เลยทำวิธีเช่นนี้ทำให้ถนนนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในด้านพลังงานนะครับจีนเขาก็เป็นประเทศที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยักษ์ใหญ่เลยที่เปรียบกับพื้นที่ทะเลทรายที่เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายนะครับให้กลายเป็นฐานพลังงานหมุนเวียนคือที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเขาไปทำโอ้โหผมเห็นพิธีการของเขาเนี่ยเขาตั้งตรงเป็นเหมือนเป็นนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตรงกลางนั้นจะเป็นทาวเวอร์ที่อาจจะรับแสงนะครับจะรับแสงมาจากรอบอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นกระจกนะครับที่รับแสงอาทิตย์แล้วมันจะส่องขึ้นไปที่ตรงยอดทาวเวอร์นั้นทำให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานที่จะไปหมุนเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอาทิตย์จำลองโอ้โหอันนี้ต้องไปดูคลิปนะครับแล้วคุณจะอึ้งทึ่งไปเลยจีนกำลังนำโลกก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่หาใครตามได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหลุดกระแสนี้นะอย่างไรเราก็จะต้องเกาะอันนี้ให้ได้แล้วก็ก้าวไปกับเขาให้ได้นะครับไปฟังเสียงของพี่โจกับพี่ก้องกับเพลงลึกสุดหัวใจและพี่นิตยาบุญสูงเนินจะพาเราไปฟังเพลงช้ำคือเราปิดท้ายกันที่พี่อิทธิพลังกูลกับเพลงเก็บตะวันครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1

เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: หมดเวลาของหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแล้วนะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างน้องเมย์และน้องแป้งนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกับการไลฟ์สดของผมทาง TikTok ได้ใหม่แล้วก็การจัดรายการหวานวันๆ นะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook และก็ทาง TikTok ด้วยสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาห

0: กรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการขับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5อวอร์ดปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 Mcot HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิจเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการขับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการขับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุ้มครองโทร1158
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะพบกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันเนาะวันนี้นะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟัง3งานเพลงนะคะทักทายในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับคำเตือนของพี่ไพรวันลูกเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยตะวันรอนที่หนองหานสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนนะคะร้องตามกันได้เลยกับคุณนายโรงแรมรับพินภูไทยนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีเนาะนะคะไม่ร้อนนะคะสบายสบายนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีที่สดใสของคุณผู้ฟังทุกท่านอีกวันนึงนะแม้ว่าตอนนี้จะ5โมงเย็นแล้วเนาะนะคะก็ขอให้มีช่วงเวลาดีๆในวันหยุดกันละกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ออกไปเที่ยวนะคะออกไปใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็หมุนมาฟังได้นะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟัง2ชั่วโมงเลยตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ว้าวเสียงสดใสเหมือนเดิม
1: ครับครับเครื่องวันนี้มันขัดข้องยังไงไม่รู้มันเคยจะดัง
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อนะคะ
1: ไม่เลยเพราะว่าพ่อก็นอนมันก็จะดีสุขภาพวันนี
0: ้จ้ะเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไงบ้างคะพ่อ
1: คือมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่ามันใช้เสียงมากแล้วแขกเขาไม่เยี่ยม
0: อ๋อมีหลายๆคนมาหาพ
1: ่อเราเข้าไปนอนแล้วก็นอนจะไม่ค่อยหลับกินนมทีนี
0: ้มีเรื่องให้คิดมีคนมาคุยมาเล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะพ่อเนาะ
1: ใช่
0: นะคะโอเค
1: เพราะว่าสถานที่บ้านที่เนี่ยมันรับแขกไม่ได
0: ้
1: เวลาที่จะรับแขกก็ต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็เพราะว่าเขามีที่จะให้เราไปต้อนรับอยู่ที่ในพระอุโบสถเขาของมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: จ้าม
1: ันต้องจัดเข้าใจของ
0: ค่ะหลายๆคนก็คิดถึงพ่อก็เลยแวะไปหาเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็อยาก
0: ไป
1: เจอกันสมัยตั้งแต่หนุ่มๆก็สาว
0: ค่ะ
1: ก็เป็นแฟนเพลง
0: จ้ะ
1: แล้วก็สั่งไว้จะกระลำรวยแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยเขาสร้างเงินเอาเงินวางมาจำจะไปให้เอาวงจำมังสิงไป
0: อ๋อโหนี่แสดงว่าคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะพ่อนะ
1: บางทีก็ไม่ทันบางคนไปรวยเมืองนอกเมืองนาแล้วมาก็เขาก็จะฉลองต้องผลัดเปลี่ยนกันไปตั้งสามงานเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ยกเงินประจำให้ก็มี
0: โอ้นะคะน่ารักมากแต่หลายคนก็ติดตามพ่อมานานนะคะจนวันนี้ที่นะก็ยังฟังเพลงพ่ออยู่ยังก็ได้ไปหาพ่อด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: จ้านี่ค่ะมีแฟน

0: ลายๆคนทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เข้ามาฟังเยอะมากเลยค่ะคุณพ
1: ่อเด็กๆรุ่นใหม่ที่เพราะว่าเราเพลงเราไม่ได้มีเวอร์ชั่นเดียวอ่ะ
0: จ้ะใช
1: ่สมัยแรกๆเรามีเรื่องของจดหมายมีของอะไรก็เลยคล้ายๆเขียนเรื่องไอ้ใกล้ตัวที่เห็นพบเห็นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมาหลังๆนี่เขาเปลี่ยนแปลงกันไปมีแต่แล้วพ่อก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้างภาษาปอนมั่งภาษาไอ้คนไทยที่อยู่ในเนี้ยกลายเป็นบางคำอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: เนี่ยคือถือว่าอินเทรนด์นะถือว่าอินเทรนด์นะพ่อเด็กๆชอบนะนะคะสวัสดีนะคะค่ะ
1: พ่อไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นนะแต่นี่เราอาศัยผ่านประสบการณ์มาเอาบางคำตามยุคตามสมัยนั่นตัดแปลงภาษาฝรั่งมั่งภาษามอนมั่งภาษาอะไรที่แม่เป็นมีเชื้อมอนด้วย
0: อ๋อแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยอ่ะนะพ่อน้องเอานั่นมาใส่มาใส
1: ่น้อยความจำ
0: นะคะ
1: แต่ตอนนี้จะความจำชักเลอะเลือน
0: ยังได้อยู่พ่อ
1: ความนุ่มมันเหลือน้อยแล้ว
0: โอ้นี่มีแฟนๆจากประเทศฟินแลนด์นะทักทายเข้ามาด้วยนะคะ
1: มาแล้วไปมาแล้วฟินแลนด
0: ์โอ้ฟินแลนด์พ่อก็ไปมาแล้วนี่เป็นเพื่อนหนูเองนะมาทักทาย
1: เคยแค่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปช่วยมาก่อนอยู่กับวัดตะเกียบบ้าง
0: อ๋อชาพ่อเคยเล่าให้ฟัง
1: จ้ะตลาดรูบ้างอะไรบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: แล้วท่านไปควบคุมกันอยู่ที่วัดไทยในอ่างแดนหลายประเทศด้วยกันน
0: ะค่ะใช่เลยนะคะสวัสดีทักทายแฟนๆนะคะพี่กฤชมนนี่เขาทักทายมาบอกว่ารับชมอยู่ที่มหาสารคามนะจ๊ะนี่แล้วก็คุณยายพอเพียงบอกสวัสดีคุณลูกตาลแล้วก็คุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่
1: สุขภาพนะมันแข็งแอแล้วนะ
0: แต่ฟังจากเสียงของพ่อสดใสทุกวันอาทิตย์เลยที่เราได้คุยกันค่ะพ่อขา
1: ก็เราคุยกันเนี่ยติดตลกกันอย่างนี้นะไม่ถือสา
0: เนาะแฮปปี้
1: ไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยติดตลกแต่ข้างในเนี่ยเราคิดยังไง
0: เนาะมันก็มีชีวิตเรามันก็มีหลายเรื่องเนาะพ่อเนาะมีหลายเรื่องนะคะที
1: ่ผ่านมาแทบทุกเรื่อง
0: นะจริง
1: มีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ติดยาเสพติด
0: โอ้สุดยอดอันนี้ต้องทำเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะ
1: เลิกหมดแล้วหมดตอนก็แค่ติดบุหรี่อะไรเงี้ย
0: จ้ะ
1: แล้วก็เบียร์มั่งหรือก็ต้มพ่อแม่ยุคสมัยโน้นเขาก็กินเหล้าขาวเมาดองยา
0: จ้ะ
1: ตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ไม่เคยไปยุ่งเลย
0: ดีแล้วพ่อมันเรื่องสุขภาพด้วยแหละตรงนี้เนาะนะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องอนิจจาหนูเลือกเพลงพ่อเนี่ยมาโอ้โหมาเข้าเหมือนรู้เลยรู้คิว ทุก108ค่ะพ่อเพลงนี้ของพ่อ ใช่ไหม
1: ทุก108เนี่ยเป็นเพลงประกอบในเรื่องประบูทอง
0: โอ้
1: เล่นกับภาวนาชนะจิตแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของคนภาคอีสานที่พ่อไปเดินสายอะไรต่ออะไรรู้จักแฟนเพลงอีสานเยอะไง
0: แล้วเราก็เอามาเขียนเพลง
1: หลายสมัยแล้วครับ
0: จ้ะโอเคเพลงทุก108นี้พ่อเขียนไว้เมื่อประมาณช่วงไหนครับพ่อจำได้ไหมคะ
1: ทุก108ก็สมัยที่พ่อตั้งวงใหม
0: ่ๆวงของเราเองใช่ไหมวงชายเมืองสิงห์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ยังไม่ได้เป็นวงชายบางสิ่งไม่เคยตั้งเลยจุฬารัตน์ปี2504ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: แล้วก็2510 11 12นี่ก็เป็นวงจุฬาทิพย์ของชายบางสิ่ง
0: อ๋อ
1: ดนตรีจุฬาทิพย
0: ์จุฬาทิพย
1: ์ก็แล้วลูกศิษย์ของจุฬารัตน์นั่นแหละ
0: จ้ะนะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะทุก108ชายเมืองสิงห์แล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับผมครับผม

ทุก108นะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเพราะๆความหมายที่แบบนะพูดถึงชีวิตของคนเรานี่แหละของพ่อชายเหมืองสิงห์นะมันมีโอ้เยอะแยะมากมายนะคนรวยก็เป็นทุกคนจนก็เป็นทุกนะคะต่างคนก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปแต่ความทุกข์นะคะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีทุกพรุ่งนี้ก็มีความสุขได้นะคะนะใครที่กำลังนะคะเผชิญกับปัญหาสิ่งใดก็ตามนะคุณผู้ฟังนะมันสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะสวัสดีพี่แก้วตานะคะมาแชร์ให้ทุกวันอาทิตย์เลยแต่ไม่ว่าวันธรรมดาเลยพี่แก้วตาบอกว่าอยู่ไม่ไหวง่วงนอนนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วสวัสดีพี่สยามเมืองยิ้มด้วยนะคะพี่ประโมทบอกว่าผมคนเมืองสิงห์ชอบมากครับขอบพระคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่านะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ่ะนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม

็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจ้านี่สวัสดีพี่สมจิตนะคะนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้หลายๆคนฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเรากระจายไปครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าบางคนบางคนก็ฟังอยู่ทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ของเรานี่ก็โอ้โหหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะหรือบางคนนี่โอ้โหสะดวกมากๆนะคะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาได้เลย mcot connect นะคะแอปนี้ mcot connect คุณผู้ฟังสามารถฟังลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นๆของอสมทได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงสากลอย่างเม็ด107นะเม็ด107นะคะหรือเป็นกีฬา Active Radio นะคะ99นะ FM 99 100.5 นะคะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวได้นะคะแล้วก็อุ๊ยอีกหลายๆช่องทางอีกหลายๆรายการนะคะหรือจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะบอกเลยว่ารวมอยู่ที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาทักทายช่องทางของเรานะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ทราบในบางช่องทางอยากจะโทรเข้ามาฝากเพลงหลังใหม่นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้มีเพลงแนะนำเข้ามาอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะรวมถึงนี่นะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายดีเจแล้วนะคะที่เพจ Facebook ของเรา LTMFM95 นี่ตัวนี้ชื่อนี้คุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหานะคะลูกทุ่งมหานครของเราแล้วก็ตามไป follow กดติดตามได้ทุกช่องทางเลย LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าใครนะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษดีเจลูกตาลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็จะค้นหาเจอได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีน้องอินแท้นะคะจากทางสปป.ลาวด้วยสวัสดีนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะจากลาดพร้าวนะพี่ละออบอกวัดดีเจ้ามาคืนกับฟังนอนฟังทางวิทยุเจ้ากำลังหันหน้าดีเจบะเดลนี่งามเจ้าโอ้ยขอบคุณจันนักเจ้าขอบคุณจันนักเลยนะคะคือปกติเนี่ยตอนจะจัดรายการนะคะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะดึกนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าบางคนนอนดึกอะไรเงี้ยนะก็หมุนมาฟังได้นะคะทุกคืนเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะอาจจะไม่มีบางคืนเช่นแอบไปรับงาน ไปร้องเพลงบ้างนะคะแต่ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะคุณผู้ฟังไปร้องเพลงบ้างไปทำขวัญนาคบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ไปทำขวัญนาคมาก็ลาเป็น1วันนะคะคุณโอทคเนเขามาแทนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณยายออสด้วยนะคะว่ายายออสพี่แมนยูพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่แก้วสะพานใหม่น้องสินชัยนะคะคุณพี่ชวนัทนี่น้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะพี่สมยศหลายๆคนแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เตรียมเพลงพร้อมมาฝากเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟังแบบเพลินๆนะคะจัดให้4งานเพลงต่อเนื่องเลยก็แล้วกันแล้วก็เป็นช่วงที่นะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้นะว่าจะพยายามหามาให้ฟังนะคะกับเพลงแก้เพลงแก้เนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมีผู้ชายร้องผู้หญิงร้องแก้หรือผู้หญิงร้องผู้ชายร้องแก้นะคะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นประเพณีหนุ่มสาวสมัยก่อนนะเวลาผู้ชายพูดแบบนี้ผู้หญิงก็จะมาพูดโต้ตอบอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วก็ว่ากันไปนะเรื่องราวก็ต่างกันไปแต่วันนี้4งานเพลงจาก4ศิลปินเลยคุณผู้ฟังนะคะที่

นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงแก้ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยทรงแอ๋วเรียนรามนี่ซ้อนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยแอ๋วเป็นของพี่แน่แน่น้องแอ๋วน้องแอ๋วมาแอ๋วเป็นของพี่นะคะคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูรู้สึกว่าชื่อเพลงผิดนะเออไม่ถูกนะไม่ถูกเออนี่เขียนผิดทรงแอ๋วเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองสิเออเอออาจจะเป็นการผิดพลาดของไฟล์เพลงนะคะส่งแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองหนูก็ว่าอยู่สอนเหมือนกันแต่คนละสอนนะคะแล้วก็แอลเป็นของพี่พ่องศรีพรนุชนะคะแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งคุณผู้ฟังชื่อเพลงนะเสียงหวานเสียงหวานนี่ชื่อเพลงนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยชมดีเจว่าเสียงหวานอะไรอย่างเงี้ยเสียงหวานรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะแล้วก็ร้องแก้โดยยุพินแพรทองกับเนื้อหอมค่ะสิ่งงานเพลงในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับเพลงแก้นะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังโอ้ยหลายคนเคลิ้มเลยส่งข้อความเข้ามากันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: ประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: เพื่อแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-11รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพ

0: ไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: 17:56 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะผู้ฟังนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยแล้วก็วันนี้ขอเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะมากๆค่ะพ่อขา
1: ครับ
0: นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดเพลงบ้านเรือนเคียงกันให้ก่อนค่ะพ่อให้พ่อพูดนิดนึงก็แล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ให้กำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มพลังแก
0: ่นี
1: ่ลูกกรุงสามสมัยชายเมืองสิง
0: ห์นี
1: ่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพลงนี้อมตะอัดไว้ตั้งแต่สมัยจุฬารัตน์แล้ว
0: ครับ
1: ผม
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะกับบ้านเรือนเคียงกันแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชวนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ
1: ยังอยู่ครับ

0: ิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุก

0: 9ความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
4: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
8: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
10: ค่ะสวัสดีนะคะคุณโอ้นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงออกตัวก่อนเลยนะ ตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกคุณผู้ฟังบอกคุยกับคุณรงเอาไว้นะคะว่าจะมาแทนน้องอ้นแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวตัวเองจะพักละเออแล้วก็จะไม่มาละ
9: ฟังอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
10: ไปมาคุณลงไลน์มากลางสัปดาห์บอกว่าพี่เดินทางไปต่างจังหวัดน้องเก๋มาจัดแทนหน่อยได้ไหม
9: นี่แหละพี่เก๋นี่แหละครับเป็นผู้จัดรายการที่มีศักยภาพที่สุดแล้วล่ะตอนนี้ในเวลานี
10: ้มวยแทนมวยแทน
9: ใช่
10: ขออนุญาตนะแฟนคลับคุณณรงค์มาอีก1อาทิตย
9: ์ใช่ครับคาดว่าสัปดาห์หน้าพี่ณรงค์กับผมน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
10: โอเค
9: ครับพี่เก๋จะได้พักในช่วงเย็นวันอาทิตย์สักทีครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายข่าวเนาะที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนที่จีนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แหลมออกมานอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณเอกนิติหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะโชว์ความสำเร็จเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามารถไปปิดดีลนะคะกับทาง4บริษัทยักษ์ใหญ่ของทางจีนได้แล้วก็เห็นว่าเขามีแผนจะมาลงทุนใช่ไหมคะก็จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยได้กว่า70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะคุยในแง่ของความมั่นคงเนาะต้องไปเจาะลึกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาอาสาเป็นกาวใจใช้คำว่าอาสาเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
9: ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันมาร่วมปีแล้วนะพี่เอ๋หลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการยั่วยุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังคงคาราคาซังกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในหลายๆเวทีเนี่ยในหลายๆครั้งที่พอออกจากเวทีอาเซียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้นำกัมพูชาเขาเนี่ยก็จะมักจะใช้เวทีโลกนี่แหละไปไม่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ2ชาตินี้ก็ตามแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะใช้เวทีเหล่านั้นในการที่จะเอาหยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคุยในเวทีโลกซึ่งอันนึงที่อย่างที่บอกคือล่าสุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีไทยไปที่อาจีนเนี่ยก็มีหลายๆเวทีซึ่งหลายๆเวทีนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับทางผู้นำของกัมพูชาด้วยแล้วก็ท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าจะอาสามาเป็นกาวใจซึ่งมันก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่บอกว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงที่ไทยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการจะพูดคุยกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคู่กรณีพูดคุยกันแค่2ฝ่ายจะไม่มีการเอาประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็คือในส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงพี่เก๋ท่านผู้ฟังเขาก็พยายามจะดึงคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ประเทศมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจในฝั่งเอเชียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็น เป็นคนที่จะเข้ามากดดันไทยให้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา
10: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินนะคะก็ออกมาเปิดเผยแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางจีนส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางกัมพูชาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการหารือในครั้งนี้แล้วก
9: ็
10: ชี้แจงแล้วก็ถามกับทางผู้นำจีนก็มีการชี้แจงแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายเดิมทำมาก่อนเกิดการขัดแย้งเคยชะลอการส่งมอบช่วงที่มีสถานการณ์ในความตึงเครียดกันแล้วก็สุดท้ายต้องปฏิบัติตามสัญญาก็ยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มากระทบกับความมั่นคงของไทยนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองกันมุมนี้ต่อด้วยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางที่ทางข่าวนะคะเดี๋ยวเราเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ด้วย
9: ใช่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแท็กเตือนด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของถ้าพูดจากเดิมเนี่ยก็จะเราก็จะได้ยินเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่มีเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบๆปสมทเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆแห่งหลายอย่างที่เป็นของคนจีนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนึงที่มันมาเชื่อมโยงจนถึงเรื่องของพ่อทิพย์ก็มีการสวมสัญชาติแหละก็มีการแจ้งเกิดใช้เอกสารปลอมเข้าไปซื้อคนเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มีการปลอมแปลงเอกสารบางอย่างเพื่อให้ที่จะสวมสัญชาติให้กับคนเด็กทารกที่เกิดจากแม่ชาวจีนพ่อชาวจีนแต่ว่าเอาพ่อชาวไทยมาสวมเพื่อให้ได้สัญชาติไทย
10: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกะรอยขบวนการพ่อทิพย์นะคะแต่จะเป็นการต่อยอดจากปฏิบัติการในการถอดเกล็ดมังกรแต่ว่าจะลงลึกไปนะคะในส่วนของต้นทางกระบวนการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่มีการออกเอกสารเรื่องของการเกิดซึ่งเขาก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติโดยมิชอบด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไล่เรียงกันนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการเข้าไปนะคะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลการขยายผลเนี่ยเป็นกี่แห่งแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วโอ้โหกระบวนการนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรย้อนหลังไปกี่ปีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มที่จะเห็นโมเดลแบบเนี้ยเป็นการก่อเหตุที่เหมือนกันในหลายๆโรงพยาบาลต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการลอกเลียนแบบหรือมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ต้องบอกนะคะว่าข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อยุติว่าโรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดที่ตรวจสอบจะมีความผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยค่ะ
9: ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
10: ค่ะ
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
13: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบ หยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรรัตน์ประพฤติดีครับ
10: ค่ะไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์ปณิธานนะคะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะเจาะลึกกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะ ระหว่างจีนเสนอเป็นใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะฟื้นความสัมพันธ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
10: ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์ช่วงค่ำๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะอาจารย์คุยกันนะคะสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาด้วยไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะการที่ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาไปเยือนจีนนะคะอาจารย์มองว่ามีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของทางภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะ
15: ครับก็จริงๆเป็นการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับระดับโลกที่จีนตอนนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับว่าจะเดินหน้าแข่งขันกับอเมริกันได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับจะชะลอนะครับการแข่งขันหรือว่าจะเดินหน้าเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามอยู
9: ่
15: ความผันผวนทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เห็นอยู่แล้วในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนใจว่าจีนจะผลักดันอย่างไรอันนั้นจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดให้ผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้นำในเอเชียในประเทศหรือในตลาดที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเช่นที่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีนะครับความสามารถในการผลักดันนะครับรวมทั้งแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควบคู่กันไปคุณเก
10: ๋ค่ะ
15: คุณอาทิตย์ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยสนใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับคนวงในในการทูตในความมั่นคงเนี่ยได้รับสัญญาณจากจีนนะครับในการส่งข้อความส่งความปรารถนาดีมานะครับว่าถ้าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือว่าเข้ามาไกลเกลี่ยหรือเข้ามาเป็นผู้ประสานงานหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเอกคุณอาทิตย์ครับทางเราจะยินดีหรือไม
9: ่
15: นะครับทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจีนมาหลายรอบรอบสุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่ารักษาการผู้นำของเขาขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดนะครับนายฮุนเซนก็เข้าไปพบกับผู้นำจีน ก็มาถึงวันนี้ครับว่าจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสนอตัวเองนะครับที่จะเป็นคนประสานงานเป็นคนอำนวยความสะดวกแต่จริงๆคำนี้คุณเก๋คุณอาทิตย์คงทราบอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบในบทบาทของมาเลเซียในการพูดเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสามจุดชายแดนภาคใต
9: ้
15: เพราะว่ามันไม่ได้สะดวกจริงอย่างที่ตั้งชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่าหนึ่งมันจะออกนอกกรอบนะครับที่เรายืนยันว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือไม
9: ่ครับ
15: ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจีนก่อนว่าก็ขอบคุณว่าเขาสนใจปัญหาของเราแล้วก็เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยมันกำลังจะเดินไปสู่การลบหรือการปะทะกันในรอบใหม่ได้ไม่ยากนะครับ พอมีการเติมกำลังในการประชิดกำลังแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องการให้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เห็นถึงลักษณะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับกระทบกับกัมพูชานี่ก็กระทบกับประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งเราทั้งกัมพูชาก็ใกล้ชิดห่วงโซ่การ

0: ผลิตก็พึ่งพากันอยู่งั้นจีนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้ไทยกัมพูชาคุยกันอยากจะเป็นตัวกลางอยากจะเป็นคนประสานแต่ทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับจีนเข้ามาเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามาหรือไม
1: ่
0: เปิดโอกาสให้กับอาเซียนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะยืนยันว่าการจะเจรจาเฉพาะกับกัมพูชาในลักษณะทวิภาคีนะครับในลักษณะ2ต่อ2
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วแล้วก็มันสุดทางแล้วแล้วก็คนไทยเห็นด้วยว่าก็เชิญชาติรุ่นชาตินี้มาช่วยไกล่เกลี่ยครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะมาไกล่เกลี่ยครับก็คงจะต้องประเด็นที่2คือคงจะต้องขอความเห็นจากคนไทยซึ่งจำนวนมากก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากถ้ากัมพูชาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1: ครับ
0: ถ้ากัมพูชาไม่ถอนกำลังออกไปถ้ากัมพูชายังให้ร้ายเราอยู่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยอย่างเช่นเรื่องการลดกำลังการคงกำลังการไม่เติมกำลังเพื่อลดการปะทะกันไปก่อนแต่ยังไม่พูดเรื่องด่านยังไม่พูดเรื่องอันครอสซึ่งมันก็ต้องไปคุยกันในกรอบ5ชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องเดินหน้าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเมื่อมหาอำนาจที่มีศักยภาพสูงๆอย่างจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จีนทำอะไรบ้าง
2: เนี่ยจะถามต่อเลยอาจารย์ว่ามองว่าการขยับครั้งนี้ของจีนเนี่ยขอบเขตแล้วก็บทบาทของเขามันจะเป็นอย่างไรหรือจีนเขาวางตัวหรือวางบทบาทในรูปแบบไหนอะคะ
0: ที่คาใจคนไทยแม่สุดนะคุณเจคือต้องหยุดเติมกำลังให้กับกัมพูชาไม่ว่าจะเติมด้วยวิธีไหนหรือว่าบอกว่าไปสั่งซื้ออาวุธเนี่ยเป็นของเก
1: ่า
0: แล้วก็ชะลอไปแล้วชะลอจนสุดแล้วชะลอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยส่งมอบมันก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าเยอรมันไม่ได้ชะลอครับยกเลิกการขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีนซึ่งต้องขายให้ไทยใช่ไหมเยอรมันก็สั่งยกเลิกมาแล้วนะครับถ้าจีนจะสั่งยกเลิกการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาคนไทยก็คงจะยินดีนะครับคนไทยก็คงจะพอใจขึ้นลำดับแรกก็คงก็ต้องขอร้องให้จีนคุยกับจีนแล้วก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจีนจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไม่ให้กัมพูชาเติมกำลังไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพมากไปกว่านี้นะครับแต่ในทางกับการจีนหรือนานาชาติก็อาจจะบอกว่างั้นก็ให้ไทยเลิกขึงรั้วลวดหนามนะครับเลิกให้ไทยไปชิดพรมแดนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าจีนจะเข้ามาไกล่เกลี่ยเข้ามาเป็นผู้ประสานงานก็จริงแต่ว่าในเชิงที่คนไทยเป็นกังวลก็คือการช่วยลดนะครับความแปรปรวนในเรื่องการส่งมอบอาวุธนะครับแล้วจะให้ดีกว่านั้นก็คือช่วยปราบแก๊งจีนเทาที่บอกว่าไม่อยากให้เราพูดถึงจีนเทาใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นะครับก็ปราบอย่างจริงจังแล้วปราบได้เมื่อไหร่ชายแดนก็จะเรียบร้อยขึ้นเยอะและจีนก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเมื่ออยากทำอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะวางไว้ซึ่งก็หวังว่าจะวางไว้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหวังว่าจีนก็คงจะรับไปแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นกังวลว่าแล้วไทยได้อะไรนะครับคุยกันกับกัมพูชาแล้ววิธีการคุยกันเนี่ยจีนจะต้องนั่งอยู่ด้วยหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคทางการทูตซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เราทราบว่าตกลงจีนจะแค่ประสานงานหรือว่าจะมานั่งอยู่ตรงกลางแบบมาเลเซียนะครับพอมานั่งอยู่แล้วเนี่ย คุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นหรือเปล่า
1: คือจีนก็ต้องวางบทบาทให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ว่าจะต้องจะเข้ามาบทบาทไหนจะอยู่กรอบไหนบ้างอาจารย
0: ์ครับคุณอาทิตย์มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับ รัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทยเขาก็คงจะดูทางความเหมาะสมแต่ว่าประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่บทบาทอย่างไรก็ควรจะแถลงให้ชัดเจนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาเราไปทำงานทางด้านนี้บางเรื่องเราก็แถลงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ลับมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องอะไรจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถึงจะแถลงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจีนปิดสวิตช์หลายตัวเนี่ยนะครับกัมพูชาจะไม่มีสภาพแบบนี
1: ้
0: กัมพูชาอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพแต่เขาจะกล้าปิดสวิตช์ไหมนะครับตอนนี้กัมพูชาเติมกำลังในหลายพื้นที่นับพันนายนะคร
1: ับ
0: ในบางพื้นที่เนี่ยมีปืนใหญ่มีรถถัง T90นะครับมีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกองทัพไทยพูดง่ายๆว่าดูแลจัดการได้แต่ว่ามันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งของฝ่ายไทยและกัมพูชาอีกถ้ารถตรงนี้ไ นะครับถอนกำลังออกไปได้ทำเขตปลอดทหารได้เขตปลอดอาวุธใหญ่ได้ซึ่งบางเรื่องก็อยู่ในข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยมีอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้วก็ถ้าจีนไปกดดันช่วยเรานะครับเราก็สามารถอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับไปคุยกับกัมพูชาในเมื่อเขาลดละเลิกวิธีการที่ยั่วยุนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงในการทหารในวิธีการคุยกันก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องข้อตกลงเดิมของ JBC ที่กัมพูชายอมรับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แผนที่1ต่อ2แสนนะครับแล้วก็ใช้แผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะเดินเท้าสำรวจกันถ้าเดินต่อตรงนั้นได้นะครับตามข้อตกลง JBC ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมกันไปหรือว่ายุติกันไปก็สามารถทำให้คนไทยมั่นใจว่าเขตแดนที่จะปักทางบกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบอีกนะครับส่วนทางทะเลตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรออันครอส
1: ทางครอสครับ
0: นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ถ้ามองอันนี้เป็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาจะยืนยันว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช้เรื่องของยุทธปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างความเสียหายให้กับไทยแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจในการลดความกังวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะลดความกังวลได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องขึ้นอยู่การปฏิบัติจริงของทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็ต้องชื่นชมจีนนะว่าเขาก็พยายามนะครับ
1: ครับ
0: ในหลายครั้งที่พบกันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จริงใจอยู่พอสมควรนะคร
1: ับ
0: หน้ากากมหาเสน่ห์ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับเราก็เชื่อใจเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ในมือใครจะใช้แบบไหนบางทีในพื้นที่จริงเนี่ยมันพูดยากอิสราเอลไม่เคยทำตามข้อตกลงหลายอย่างที
2: ่
0: สัญญาไว้กับประชาคมโลกกับสหรัฐก็เห็นมาแล้วกัมพูชาจะไว้ใจได้หรือไม่จีนเขาก็จริงๆก็พยายามทำเต็มที่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องรายละเอียดนะครับว่าจะปิดสวิตช์เลยไหมครับถ้าเกิดเขาจะใช้อาวุธนะครับตัดเรื่องแผนที่ทางอากาศตัดเรื่องการส่งกำลังบำรุงและที่สำคัญคือเลิกส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการลบที่จะดูแลยุทธปกรณ์พวกนี้เลยไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้พออยู่ในมือทหารเขมรแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะไปไว้ใจเพราะว่ามันจุกกระสุนมันเล็งมาที่เราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเพื่อป้องกันตนเองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้างว่าเราไปบุกเขาลุกเขาก่อนแล้วก็จะยิงป้องกันตนเองและจีนจะว่าอย่างไงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จีนก็คงต้องหาคำตอบให้เราเหมือนกันแต่ว่าในธรรมเนียมการพูดเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้กันนะครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ค
0: ุณเก๋ครับบางทีมันอาจจะดูก้าวร้าวมันอาจจะดูแล้วไม่เป็นมิตรบางทีแต่ว่าถ้าไม่พูดนะครับบางทีมันอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับให้จีนชัดๆก็จะขอบคุณเขาแล้วต้องถามเขาด้วยแล้วก็ต้องยื่นเงื่อนไขอย่างเช่นบอกว่าให้กัมพูชาถอนกำลังได้ไห
1: ม
0: ให้ทำเขตปลอดอาวุธได้ไหม
2: ครับ
0: หรือว่าทำให้ผู้สังเกตการอาเซียน2ทีมเนี่ยครับอยู่ฝ่ายเราทีมหนึ่งฝ่ายกัมพูชาทีมหนึ่งแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมองว่าเราไปละเมิดทางการทูตแต่ว่า2ทีม LOT นี่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ควรจะเป็นทีมเดียวกันถ้าจีนจะไปทำให้เป็นทีมเดียวกันอาเซียนจะว่ายังไงประธานอาเซียนก็อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกังวลมากฟิลิปปินส์นะครับประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็เริ่มกังวลแล้วครับก็มาบอกพวกเราว่าเรื่องไทยกัมพูชานี้เราไงดียังมีเรื่องพม่าอีกนะครับซึ่งเหล่านี้พอมีจีนเข้ามาก็จะยิ่งซับซ้อนต้องคุยกับประธานอาเซียนด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะบทบาทของจีนในฐานะผู้มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคนี้นะคะเขาต้องการเข้ามาจัดระเบียบหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะคะ
0: จริงๆความต้องการของเขาเนี่ยดีนะครับเขาต้องการให้ไทยกัมพูชาต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบความสงบเสถียรภาพสันติภาพได้ทำให้จีนเนี่ยค้าขายได้คล่อง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าคุณจุฬารัตน์ก็จะเป็นหนี้จีนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาจะกำไรมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นบริวารเขาก็ดีประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาก็ดีประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็ดีที่ในภูมิภาคเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ต้องปวดหัวมากมาจัดระเบียบมาแก้ปัญหานะครับคือพูดง่ายๆว่าในครอบครัวของจีนเนี่ยถ้าญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับหัวหน้าครอบครัวก็มีโอกาสไปทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจีนก็สอดคล้องกับเรานะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันไปแล้วว่าเราก็รักสันติแบบจีนเราก็ไม่ต้องการที่จะลบลา ฆ่าฟันใครนะครับแล้วเราก็ป้องกันตนเอง

0: พราะฉะนั้นเราก็ยืนยันไปว่าเราก็เห็นด้วยกับจีนในแง่หนึ่งว่าเราต้องการสันติภาพนะครับแต่สองกัมพูชานะครับไม่ได้ต้องการสันติภาพหรือไม่เพราะว่าไปโจมตีไทยกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะนะครับข้อมูลที่เป็นจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้พูดเท็จอย่างเดียวเขาพูดจริงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคนเขาเสียหายมากก็จริงนะครับของเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่าเราเยอะนะครับสองก็คือว่าพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยได้เข้าไปดูแลหรือเป็นพื้นที่เก่าของเราเข้ามายึดครองมาลุกล้ำตอนนี้เขาก็ไปพูดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาเดิมแต่เขาไม่ได้พูดว่าเดิมเมื่อไหร่นะครับแต่เดิมเมื่อก่อนลุกลามเราครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องหาทางคุยกับทั้งจีนอาเซียนนะครับแล้วก็นานาชาติที่หนุนเขาอยู่ว่าให้เขาลดเรื่องเหล่านี้เราจะได้กลับไปเจรจาซึ่งขณะนี้ชะงักเกือบหมดนะครับทุกโต๊ะRBC JBC นะครับ EBC คือระดับภูมิภาค
1: ระดับภูมิภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นก็จริงก็ถึงก็เป็นห่วงนะครับว่าคุณไม่คุยทั้งสองฝ่าย
1: ไม่คุยกันสักที
0: แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกแล้วก็ตอนนี้สรุปก็มีความเชื่อกันว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่สมรภูมิกันอีก
2: ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เปราะบางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเหมือนเป็นการคานอำนาจกับอีกมหาอำนาจนึงหรือเปล่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
0: ครับไม่มีที่ไหนไม่คานอำนาจหรอกนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาของระบบโลกไปแล้วเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาที่จีนกับสหรัฐกำลังแข่งสร้างอิทธิพลนะครับในขณะที่สหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆจีนทะยานขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ในหลายกระดานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนนะครับทั้งสองประเทศจะเข้ามาแข่งขันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ประเทศเจ้าบ้านมีกำลังเปิดประตูปิดประตูขนาดไหนที่อ่อนแรงไปก็แทรกแซงเต็มตัวนะครับที่ยังเข้มแข็งแบบเราเนี่ยก็ได้บ้างบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีทั้งสองประเทศเนี่ยเดินหน้าพูดคุยกับเราเสนอข้อเสนอให้เราเยอะนะครับถ้าเราก็ส่งทีมอย่างเช่นเราส่งทีมกระทรวงต่างประเทศไปที่ฮาวายพูดกับฐานสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับดุลนะครับ
1: นั่นแหละกำลังจะถามว่าถ้าเกิดการที่เรายอมให้จีนเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยเขาน้อยใจเลยอาจารย์แล้วเราจะมันจะรับมือกับเรื่องกับแรงกดดันทางยุทธศาสตร์จากฝั่งโน้นยังไงได้ไหมอาจารย์
0: จริงๆคุณอาทิตย์พูดจาน่ารักนะครับ
1: ครับ
0: น้อยใจเสียใจแต่เวทีการเมืองมันมีแต่ความแค้นใจความตั้งใจ
1: ครับ
0: นะครับความสมหวังผิดหวังแต่ว่าใช่ครับผมคิดว่าทางสหรัฐก็จะเฝ้าดูแล้วก็คงหาทางที่จะโต้ตอบจีน
1: ครับ
0: นะครับถ้าจีนได้เปรียบเข้ามามีบทบาทเขาก็ต้องหาทางเข้ามาโต้ตอบจีนแต่บางเรื่องก็ดีกับเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ดีกับเราแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาคานจีนแล้วเราก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเช่นมาฆ่าโทษเราว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์จีนทั้งที่อุปกรณ์จีนถูกกว่านะครับแล้วศักยภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มายุติการสนับสนุนเราในบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องคุยกับสหรัฐซึ่งทางการไทยก็คุยไปบ้างแล้ว
1: ครับ
0: ก็คงทราบล่วงหน้าแล้วว่าจีนก็คงจะเข้ามาเสนอตัวเองนะครับแล้วก็เลยไปคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับสมดุลแต่ว่าทางสหรัฐจะพอใจหรือไม่นะครับที่คุณอาทิตย์บอกจะน้อยใจหรือว่าจะทำมีความรู้สึกอะไรที่โต้ตอบหรือไม่เนี่ยต้องจับปฏิกิริยานี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ทำให้อิทธิพลอเมริกันกระทบมากนักนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ค่ะอาจารย์สนใจอีกหนึ่งประเด็นค่ะเพราะว่าเห็นว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจีนเสนอจะจัดประชุมแทนไทยด้วยนะคะในการรับเป็นเจ้าภาพประชุมแม่โขงแล้วก็ล้านช้างตรงประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในการเดินทางมาประชุมอันนี้มันจะมองยังไงได้บ้างคะที่จีนรับเป็นเจ้าภาพแทนนะคะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องขออนุญาตคุณอาทิตย
2: ์
0: ใช้ศัพท์ของคุณอาทิตย์ว่าถ้าจีนเอาไปจัดคนไทยต้องน้อยใจแน่ว่าเราหมดสภาพแล้วหรือยังไร
1: ใช่เพราะว่าคนที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่ใช่เราไงนะท่าน
0: ใช่ครับแล้วต่างประเทศจะมองว่าไทยหมดสภาพเลยหรือยังไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายหรือยังไรที่ชาวกัมพูชาทีมกัมพูชามาไม่ได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็จีนเอาใจ

0: ัมพูชาหรือไม่นะครับจัดการประชุมทั้งที่กัมพูชานะครับควรจะมาประชุมบ้านเราเรารับรองความปลอดภัยได้ทั้งที่จีนควรจะยืนยันกับกัมพูชาว่าไปประชุมที่ไทยเถอะไม่มีปัญหาทำไมไม่เลือกวิธีการนั้นก็ต้องถามนะครับว่าอยู่ดีๆจะดึงเอาการประชุมตรงนี้แต่เราก็เข้าใจความกังวลนะครับว่าแม่ของร้านช้างหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่สำคัญสำหรับจีนมากถ้ามันไม่เดินเฉพาะความขัดแย้งสองประเทศเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ทั้งลาวทั้งเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่สมควรได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สำเร็จแล้วก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องก้าวข้ามไปหรือไม่เพราะกัมพูชาเขาเคยยืนยันหลายครั้งนะครับว่าเขาจะไม่มาประชุมกับไทยไม่มาแข่งกีฬาในเมืองไทยเพราะเขากลัวความไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะให้มาไทยรับประกันความปลอดภัยก็ได้นะครับคนไทยคงไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะครับแล้วก็ทางจีนให้ความมั่นใจก็ได้ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเลือกแรกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจริงจังการที่จีนเอาไปจัดจีนก็ได้ประโยชน์แล้วครับได้บารมีกัมพูชาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรอาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมองว่าหมดศักยภาพนะครับอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีว่าไทยก็มีสปิริตมีน้ำใจอยากให้การประชุมเดินหน้าได้ก็เลยมอบให้คนอื่นไปจัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยให้รับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์มองมันเหมือนเป็นการที่จีนใช้กลยุทธ์ในการกดดันไทยทางอ้อมไหมอาจารย์ให้รับบทบาทจีนที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้ามาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจารย
0: ์ครับจริงๆเรื่องความเป็นธรรมก็จีนก็คงใช้กลยุทธ์ให้ทั้งสองทางนะครับกับกัมพูชาด้วยซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่ากัมพูชาก็พึ่งไทยและทอดพึ่งจีนมากกว่าไทย
1: ครับ
0: ใช่แต่ใช่ครับคุณชิดครับก็เป็นการทูตที่แยบยลของจีนนะครับก็กดดันทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ของจีนก็ไม่เสียหายและแถมยังได้บารมีว่าได้เข้ามาจัดการกับในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐก็อยากทำแบบนี้นะครับอยากจะได้รางวัลสันติภาพ อยากจะถูกมองว่าเขาเป็นคนที่นะครับผลักดันให้เกิดการพูดคุย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องการจัดเนี่ยผมคิดว่าละเอียดอ่อนกว่าเรื่องแรกที่เสนอตัวเป็นผู้ประสานงานอีกครับ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้หันกลับมาดูความสำคัญของเวทีที่มีการประชุมกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของ AI อะมันถูกยกระดับเป็นวาระความมั่นคงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะมันกลับเหมือนสะท้อนเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าชาติใดสามารถกลุ่มสภาพการนำหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
2: ์
0: ระบบอัตโนมัตินะครับระบบสั่งการระบบบัญชาการรบนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับคุณเจครับในสาธารณสุขการศึกษานะครับการค้าการลงทุนก็จะชนะเลยนะครับ
1: ม
0: ันในแง่ของการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งขณะนี้จีนกับสหรัฐได้กำลังแข่งขันหายใจลดคอกันอยู
2: ่
0: ลดต้นคอกันอยู่แต่ว่าจีนยังตามอยู
2: ่
0: เล็กน้อยนะครับในปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการคำนวณทางการทหารทางเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดนะครับรวมทั้งการแพทย์ด้วยว่าเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนตัดสินใจที่ยังไม่ทุ่มกำลังฝึกตัวที่จะเอาชนะอเมริกันเพราะว่ามันจะต้องราคาแพงมากการพัฒนาชนิดอื่นจะช้าแต่ว่าดูแนวโน้มในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็บอกว่าช้าๆได้พ้าเล่มงามนะครับอีกไม่นานก็ชนะอเมริกันอยู่ดีไม่จำเป็นต้องออกแรงแล้วจะไปกระตุ้นให้อเมริกันเนี่ยฟาดงวงฟาดงาเอากฎหมายมาอีกเยอะถ้าไปปิดกั้นนะครับตลาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าใช่ครับปีนี้คนก็อยากจะดูว่าต่างจากปีที่แล้วไหมปัญญาประดิษฐ์ของจีนบางตัวเนี่ยมันกระโดดข้ามอเมริกันไปแล้วมันจะมีตัวอื่นมาหรือไม
2: ่
0: แล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าบางส่วนเนี่ยที่เอาไปให้กับนะครับอิหร่านใช้นะครับต่อสู้กับกองเรือของอเมริกันนี่ได้ผลนะครับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆอิหร่านก็ยืนระยะได้ก็เชื่อเข้ามาทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็หนุนหลังให้อิหร่านรบกับอเมริกันอยู่นั่นนะครับฤทธิ์เดชของปัญญาประดิษฐ์ในแง่การทหารซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องในแง่หลายสมรภูมิเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ที่พูดแค่ทุกสมรภูมิเนี่ยคนก็อยากไปคนก็อยากจะไปร่วมรับฟังแล้วก็อาจจะไปแสดงความเห็นว่าบางเรื่องต้องควบคุมนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยปั่นป่วนมากการรบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการเนี่ยจีนก็เป็นกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วนะครับว่าจะทำไงให้ไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับ

0: ระบบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะป้องกันเราด้วยการสั่งการรบหรือทำอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้ยากนะครับในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ครับแล้วก็ต่างกันอยู่ทุกเวทีที่ทั้งอเมริกันแล้วก็ทั้งจีนจับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการเยือนจีนในครั้งนี้ค่ะคือเราคุยกันทั้งมิติเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะครอบคลุมกันไปในส่วนของไทยเองไทยต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับจีนแล้วก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างสัมพันธ์มหาอำนาจอื่นๆแล้วก็บทบาทเรื่องของอื่นๆในอาเซียนด้วยอะค่ะ
0: ครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พยายามรักษาสมดุล นะครับแต่ไม่ใช่สมดุลแบบครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบนะครับแต่เป็นสมดุลที่ซับซ้อนนะครับบางเรื่องก็อาจจะมากหน่อยบางเรื่องอาจจะน้อยหน่อยขณะนี้เรื่องที่พบจีนบ่อยๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับได้พบกับผู้นำได้พบกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องต้องพบกันบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆทำให้เห็นว่าเราใกล้ชิดมีอะไรก็ต่อสายคุยกันไปเจอกันในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกมาอย่างเช่นจะมาช่วยไก่เกลี่ยจะมาช่วยเป็นคนกลางก็ตั้งข้ เรียกร้องให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับไปหาสมดุลแบบนี้กับอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้นำไทยถ้าไม่ไปพบกับทางสหรัฐซึ่งผู้นำกัมพูชาเข้าไปแล้วนะครับในเวทีอย่างเช่นคณะกรรมการสันติภาพเราก็ต้องหาโอกาสไปแบบนี้ครับไปปรับสมดุลแล้วก็จะนำมาสู่จังหวะที่สองก็คือคุยเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐค
1: ุ
0: ยกันเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ของจีนแล้วเรื่องที่เราขาดดินมโหฬารกับจีนนะครับแล้วก็จีนเจาะเข้ามาในตลาดของเราอย่างเช่นที่เราเห็นแปรปรวนมากนะครับก็จังหวะที่2นะครับแล้วจังหวะที่3ก็ทำให้คนไทยคนจีนคนไทยคนอเมริกันทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเป็นเงินเป็นเศรษฐกิจที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนก็เป็น3ระดับนะครับระดับผู้นำบางทีอาจจะไม่ถึงกระเป๋าประชาชนแต่ลงมาในระดับที่คนเดือดร้อนปราบปรามพวกแก๊งต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเยอะทำแนวชายแดนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆแล้วก็ในสุดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องสามระดับที่เราเฝ้าตามกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตครับ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเวทีที่ทั้งผู้นำของไทยและก็ผู้นำของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปพบกันที่จีนเนี่ยก็หลายๆมันก็มีหลายๆวงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาทั้งนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปประชุมไม่ได้มีการไปพบปะโดยตรงกับทางผู้นำของกัมพูชาก็จะมีการไปคุยกับหลายๆวงของทางจีนทั้งผู้ประกอบการทั้งSME ต่างๆก็เอาภาคธุรกิจของไทยเนี่ยไปคุยกับภาคเอกชนของทางจีนด้วยก็แต่ว่าอย่างที่อันหนึ่งที่เราบอกไปว่าก็ที่จับตากันรวมถึงสื่อของในจีนเนี่ยเขาก็จับตาด้วยเหมือนกันเรื่องของการพบปะกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาบนเวทีที่อยู่ในจีนด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนเรื่องของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปโรดโชว์แหละนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดดิวเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเองเนี่ยเอาในมุมของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนนะท่านก็ไปด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปที่จีนเนี่ยบอกว่าการเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน4แห่งประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะแบ่งเป็นการขยายการลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองว่ากระแสความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังผลักดันให้บริษัทจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญด้วยนะคะก็มีการเปรียบเทียบกับยุคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นลงทุนในโครงการ Eastern Seaboard นะคะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะด้วยค่ะเห็นบอกว่ารายละเอียดในการไปหาลือแล้วก็ปิดดิวได้เนี่ยเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะอย่างบริษัทฉางอันออโตโมบิลอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ ฟ้ารายใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยนะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมี

0: ความตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 200,000 คันต่อปีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วกว่า40บริษัทเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีบริษัท InnoLight Technology ด้วยค่ะอันนี้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญศูนย์ข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะแผนการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งรวมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยไทยนะคะแล้วก็ใช้วิศวกรไทย 15,000 คนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนด้านการผลิตแต่มันจะเชื่อมโยงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและเขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะ บริษัทที่3เป็นบริษัท eOpto Link นะคะเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงรายใหญ่ของโลกอันนี้เนี่ยความคืบหน้าเห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดระยองแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะเห็นบอกนะคะบอกว่าเตรียมขยายโรงงานแห่งที่2ค่ะและบริษัทที่4เสี่ยมี่คอร์ปอเรชั่นนะคะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็โดยใช้จุดแข็งของไทยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วยก็เตรียมจะเปิดเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยได้มาลงทุนในไทยนะคะสามารถเข้าตลาดทุนไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีในตลาดทุนไทยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนระดับภูมิภาคด้วยค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่าเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นวงรอบปกตินะพี่เก๋ที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะไปชาติในอาเซียนหรือว่าในต่างประเทศหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเวทีนี้นอกจากเรื่องของการจับตาว่าจะไทยจะไปคุยอะไรกับทางจีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่กับอาจารย์ปณิธานนั่นแหละเรื่องของไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าพอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวต้องถามประเด็นนี้แน่นอนเรื่องการที่จีนเนี่ยเสนอเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือละอันนึงอย่างที่เราจะเห็นว่าภาพก่อนนั้นในที่แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นจะมาอาสาเป็นตัวกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นปรากฏก็คือจีนก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้กับทางกัมพูชาอยู่เลยและจะมาบอกว่าจะมายืนยันว่าไม่มีการใช้ต่อสู้กับไทยแน่นอนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไม่ได้เหรอเพราะว่าเอาจริงๆภาพข่าวที่เราได้รับมาแทบทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางทหารกัมพูชาเขาเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่บางคนบางหน่วยบางหมวดเนี่ยคือไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยวินัยทหารอยู่ตรงไหนเราก็ยังตั้งคำถามอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาเรื่องแบบนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยง
0: อย่างอย่างที
1: ่ในมือคนแบบ
0: อย่างที่น้องอ้นบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนายกกลับมาเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีคนถามประเด็นเนี้ยกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่นายกออกมาเปิดเผยว่าทางสีเจิ้นผิงเขาจะอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วหลังจากนั้นอะก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ออกมา
1: เร
0: ื่อง
1: ประเด็นนี้เลยใช่เพราะว่าตามข่าวในเทศถ้าอยู่สื่อกลุ่มทำเนียบเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะสัมภาษณ์ในช่วงตรงนี้ยังไม่มีก็คงต้องติดตามว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคน

0: ียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา48นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เกย์จุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
2: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของนายกเยือนจีนนี่เห็นว่าทางจีนเองเขาก็ชื่นชมนายกด้วยนะนายกพูดภาษาจีนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เวลาไปพูดเนี่ยก็จะต้องบางคำบางเวิร์ดที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาษาทางการแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกความเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นทางการมันเลยทำให้ทางสื่อจริงเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่ว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในรอบนี้พี่เกศท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะสักครู่อย่างอาจารย์ปณิธานก็ยังชื่นชมในส่วนของรัฐบาลไทยที่ไปเวทีนี้ก็คืออันนึงก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการไปแสวงหาความร่วมมือทั้งในส่วนของระหว่างภาครัฐต่อรัฐรวมถึงเอกชนที่เอาไปหาเอกชนทางฝั่งของจีนมาลงทุนในไทยได้หลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่เก๋บอกไป4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมาเปิดบริษัทจะมาลงทุนในไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นทางท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนแล้วนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเห็นน้อยลงแล้วจะเป็นแต่ว่ารถจีนรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตีตลาดบ้านเราซะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างประเด็นของไทยกัมพูชาแล้วมันจะมีอันนึงที่เราแตะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเรารับจีนเข้ามาแล้วทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งอเมริกาเขาจะเอายังไงเพราะว่ามันก็คงต้องคานอำนาจต้องสร้างสมดุลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็สำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาจีนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเราเคยพยายามที่จะคุยกันแบบ2ประเทศแบบทวิภาคีพยายามจะใช้กรอบของอาเซียนทั้งในตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเลแล้วตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เองก็ค่อนข้างที่จะหนักใจว่าจะยังไงกันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของมีฝั่งเมียนมามาอีกด้วยก็คงต้องรอดูเพราะตอนนี้มันหลายๆอย่างมันก็ล้อมๆไทยไปหมดเลยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องวางบทบาทให้ดีเพราะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ปฏิทานบอกมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทางการทูตด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะบางเรื่องก็พูดไม่ได้แบบตรงๆนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าทางสื่อมวลชนเสฉวนของจีนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยโชว์พูดจีนนะคะมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนความจริงใจแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศเลยนะคะอย่างทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณลลิดานะคะเพิดวิวัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการเยือนจีนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะว่านอกจากเรื่องของการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อท้องถิ่นของจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการที่ใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการสะท้อนเรื่องของความเป็นมิตรแล้วก็ความใกล้ชิด

0: ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันจะมีคำที่เหมือนกับนายกอ่ะไปพูดแล้วพูดแบบพูดหลายครั้งพูดทั้งในช่วงของการปาฐกถาพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพูดหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วก็ถ้อยคำที่นายกพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบสะท้อนเรื่องของความจริงใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนนะคะมีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยอย
1: ่
0: างอบอุ่นเลยทีเดียวคือเหมือนกับหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆอะไรที่นายกพูดอ่ะขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวของเขาเลยนะเออเนี่ย
1: คำว่าอะไรนะคำว่า
0: อะไร
1: เชียโย
0: เออนั่นแหละ
1: เชียโยซึ่งอย่างที่ทางสื่อจีนเขาบอกว่ามันก็จะแปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างนี้เขาอย่างที่สื่อทางจีนเขานำเสนอว่าพูดติดต่อกันถึง4ครั้งถึง4ประโยคบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีซึ่งมันก็อย่างในมุมมองสื่อจีนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นการใช้ภาษาเป็นการใช้คำที่มันดูลึกซึ้งมันสนิทแนบชิดมากกว่าการเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสะท้อนถึงความจริงใจแล้วก็มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเลยนะคะก็ย้ำถึงความสำเร็จละค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าการไปหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเนี่ย4แห่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง4บริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะแล้วแผนที่จะมาลงทุนเนี่ยภายในปีพ.ศ. 2569ด้วยนะก็ปีนี้แหละเออแล้วก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงรองรับธุรกิจ Data Center อันนี้คนพูดถึงเยอะมาก Data Center นะคะแล้วก็Semiconductor Microchip สำหรับระบบสื่อสารความเร็วสูงแล้วก็การขยายกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็บอกว่านายกบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานคนไทยหลายหมื่นตำแหน่งเลยก
1: ็
0: ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเม็ดเงินลงทุนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานไทยโดยแรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วยค่ะก
1: ็
0: เรียกได้ว่านักธุรกิจไทยที่ดำเนินการอยู่ในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจด้านเกษตรอาหารโรงไฟฟ้าโรงแรมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสะดวกจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งที่ทางจีนเข้าเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากขึ้นนะถ
0: ้
1: าเกิดเราพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทางฝั่งอเมริกาเองที่เคยเข้ามามีบทบาทก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาช่วงเวลาเนี่ยทางอเมริกานอกจากเขาจะมีบอลโลกที่จะสิ้นสุดในคืนนี
0: ้
1: แต่เขาก็ยังมีเรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้ความสนใจของอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันในต่อประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์พิธีทันบอกไปว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนซึ่งพอหลายๆชาติในอาเซียนถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้มีการเอานักลงทุนเอาบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อีกในมุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าพี่เก
0: ๋
1: ก็เป็นเรื่องของทุนจีนทุนเทาที่มันก็จะเป็นแทรกซึมเข้ามาอีกในมุมนึงที่เราเองก็คงจะต้องมีการตั้งรับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะไม่เปิดรับมาซะทุกอย่างที่มาจากจีนเพราะว่าเราก็จะทราบกันดีว่าจีนเนี่ยมันก็นอกจากจะมาในมุมถ้าเกิดเอามาลงทุนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพอทิพการสวมสิทธิ
0: ์
1: สวมเรื่องของสัญชาติต่างๆนานาแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาที่อยู่รอบๆแถวๆเนี้ยมันก็อีกอันนึงก็มาจากทุนจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่การไล่ไปที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าตรวจไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก6โรงพยาบาลที่สามารถ ขยายเครือข่ายได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมี2แห่งนะคะมี2แห่งที่เหมือนกับให้ข้อมูลมาแล้วส่วนอีก4โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการขอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มีเคสอะไรต่างๆที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการในการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่หมายถึงผู้เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือเขามีความผิดแต่อย่างใดใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะเป็นเรื่องของกรอบในการตรวจสอบของทางสบส.ด้วยที่เขาตั้งเป้าในการที่จะตรวจสอบไม่ว่า

0: การที่จะต้องไปตรวจสอบอ่ะมันมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีทั้งวันเวลาเกิดมีเรื่องของเพศน้ำหนักเรื่องของชื่อมารดาชื่อบิดาที่มีการรับรองที่สำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องของการลงลายมือชื่อของคนที่ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลชื่อคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายระดับอ่ะก็ต้องไปดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนหรือใครทำผิดหรือเปล่ามีบุคคลไหนอย่างไรด้วยนะคะ
1: ก็คงต้องถามทางคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอเนี้ยเรื่องของการออกใบทร.1/1เนี่ยหรือว่าใบรับรองการเกิดเนี่ยคืออ่ะผมเองก็ได้ไปรับรองการเกิดลูกตัวเองด้วยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนในนั้นมันมีเอกสารสำคัญหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมนะว่าจะเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นรับรองบุตรแต่ละคนที่จะมาเป็นสัญชาติไทยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วการไปบิดเบือนข้อมูลตัวนี้มันเข้ามาในขั้นตอนไหนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MPort News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุฎอนิ่งอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขัน

0: ้ในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
2: นะคะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องเรื่องของปฏิบัติในการถอดเกล็ดมังกรนะคะว่าล่าสุดเองการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะสำหรับขบวนการนี้นะคะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องแกะรอยนะอย่างเห็นเขาบอกว่าข้อมูลใหม่เข้ามานะคะเพิ่มจากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ขยายผลประมาณสัก6โรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าขยายผลนะคะถึง8แห่งแล้วด้วยกันนะแล้วก็ขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการทำแบบนี้นะคะระยะเวลาในการดำเนินการของเขาเนี่ยถ้าย้อนหลังเนี่ยมันจะต้องย้อนไปกี่ปีทำมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแนวทางในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเป็นโมเดลในการก่อเหตุที่เหมือนกันหลายโรงพยาบาลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอด้วย
1: ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลักฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการสวมสัญชาติเนี่ยมันมีประวัติว่ามันย้อนหลังไปถึง10ปีอ่ะพี่มันก็สอบแววว่าก็คือคนไทยที่อยู่ในขบวนการนี้มีอายุมากสุดถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าขบวนการนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี56ตอนนี้10ปีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้สัญชาติด้วยวิธีการแบบนี้มันไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการกรมการปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมมือการบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยพบโรงพยาบาลในเฉพาะในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าพอสืบเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีขบวนการแบบนี้โผล่ออกมาในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันมันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในกทม.กับปริมณฑลแล้วมันไปต่างจังหวัดแล้วด้วย
2: อ๋อค่ะนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดประเด็นเรื่องของครูทรายอะค่ะที่มีเรื่องของพาสามีไปตรวจเรื่องของการรักษาโรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้แล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายสามีช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็จะลงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกแถลงการเป็นฉบับที่1เนาะให้คำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลแล้วก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเช่นแพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงๆตามที่เป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพแล้วก็ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาด้วยว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะคะที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพล
1: ่
2: าสุดค่ะโรงพยาบาลมีมติให้แพทย์ดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลในทันทีแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยออกแถลงการมาเป็นฉบับที่2เนี่ยบอกว่า พร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพด้วยค่ะ
1: คร
2: ับ เดี๋ยวเราก็จะได้ถามสำหรับประเด็นนี้พ่วงไปด้วยเลยนะคะ
1: ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอันนึงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากสปส.นะเพราะว่าสปส.เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
2: เข้าไปดูเรื่องของการรักษา
1: ใช่เรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลใช่มาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลว่ามีการรักษามีเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆหรือไม่ทางสปส.เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตั้งแต่มันก็มาสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มาจนถึงเรื่องของที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีที่ไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยมันก็คงต้องมีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยเหมือนกันว่ามันบกพร่องตรงไหนยังไงด้วยกัน
2: ซึ่งประเด็นของกรณีครูทรายเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสที่เกิดขึ้นที่อยู่ในต่างประเทศคือเขามีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยควรที่จะมีการประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับครูทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเลยมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเมืองไทยควรจะมีการถกกันไหมว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อาจจะพออยู่ที่60หรือ70ถ้ายังให้ตรวจคนไข้ต่อเนี่ยมันจะเสี่ยงไห
1: ม
2: เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นแบบกรณีของครูทรายแบบนี้ค่ะที่สามีเธอเสียชีวิตอะนะคะ
1: ครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรานึกถึงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากคือเราจะต้องยอมรับว่าคือคุณหมอเนี่ยพอเวลาอายุราชการเนี่ยก็จะอาจจะยังอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนั่นแหละไปเปิดคลินิกหรือว่าตอนช่วงเย็นก็ไปเปิดสถานอันนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มาตรวจมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ไปรับบริการ
2: มันจะมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไหวหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดเอาแล้วถ้าเกิดมีถามคุณหมอได้ก็น่าจะชัดเจนว่าจะมีกำหนดอายุแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางโรคบางเฉพาะบางคุณหมออาจจะบางอาการหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางที่สามารถให้บริการจนถึงอายุเยอะได้ไหมหรือยังไง
2: คือคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถกเถียงกันเนี่ยเป็นเพจของ Drama Addict นั่นเองเขาก็มีการตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่ไทยควรจะจำกัดอายุของหมอได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าหมออายุเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยแล้วอาจจะการตรวจการรักษาคนไข้เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็ไม่มีใครหนีพ้นได้สำหรับเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นน่ะนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสในหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราต้อง
1: พักกันก่อนครู่นึ
2: งครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้

0: วตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่

0: ายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
3: ค่ะนะคะตอนนี้นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะคะก็เราก็ไล่ไปสำหรับประเด็นนะคะยังมีให้คุยอีกหลากหลายประเด็นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยที่จะได้ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหาข่าวแป๊บหนึ่ง
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่หลายๆคนติดตามเฝ้ารอเพราะว่าคือไม่ได้เจอแค่โรงพยาบาลแห่งเดียวเจอกันแล้วก็เจอหลายจุดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยแล้วก็พอสืบไปเชิงลึกก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันกลายเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะต้องรอดูแล้วพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่สืบค้นไปได้ว่ากระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10 ปีเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดในกระบวนการเนี้ยอายุแล้ว10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
3: คือถ้าย้อนกลับไปเอาจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี66ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคุณผู้ฟังหรือสแกมเมอร์แล้วก็มันมีความเสียหายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าตำรวจผู้รับแจ้งเนี่ยเขาทำคดีแบบไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล นะคะจนในที่สุดเนี่ยเหมือนนำมาสู่เรื่องของการจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการที่จะขยายผลไปสู่การจับกลุ่มเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์นะคะที่มีการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กชาวจีนด้วยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนั่นเองนะคะก็นำหมายค้นหมายจับ35 หมายเข้าจับกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ด้วยค่ะ
2: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมออาคมครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: คุณหมอคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไล่ขยายผลไปเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเลขของโรงพยาบาลจะอยู่ที่6แห่งนะคะณเวลานี้เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังหยุดที่ตัวเลข6แห่งอยู่คะ
4: ครับตอนนี้มีการขยายไปนะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปประมาณสัก3โรงนะครับสัปดาห์หน้าครับครับครับ
3: อ๋อจะไปต่ออีกเหรอคะ3 อีก 3 โรงพยาบาล
4: ในช่วงวันที่20-21เราก็จะไปต่อ22ครับครับ
2: ม
4: ันจะทำการพูดจะไป3ที่ครับครับ
2: ครับ
3: เท่ากับตอนนี้จะรวมเป็น9แล้วไหมคะ
4: ตอนนี้ที่ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณใช่ครับประมาณ9ครับใช่ครับครับ
3: โอ้อันนี้มากกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอ
4: ครับเพราะว่าก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของทางกรมการปกครองเข้าไปร่วมด้วยครับ
3: เหตุผลแล้วก็พฤติกรรมที่เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะณวันนี้เนี่ยถ้ามี9โรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไรแล้วเราเห็นเรื่องของโมเดลในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรหรอคะ
4: ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากทางมีการแจ้งเบาะแสนะครับจากฝั่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับครับในการที่จะมีการแจ้งทำสูญบัตรตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็มีการสงสัยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลก่อนนะฮะหลังจากนั้นทางกรมสปส.เราครับก็ได้ทราบจากข่าวตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็ดำเนินการมีการไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับก็ไปดูยึดอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดแล้วก็การออกใบไปที่ว่าหนังสือรับรองการเกิดของส่วนนี้นะครับนะก็เรียกว่าใบหรือใบทร1/1นั่นแหละที่ออกโดยนายที่เบียนกลางนะครับตามพรบที่เบียนราชตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
4: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณข้อมูลตัวเลขผมนะครับอย่างโรงพยาบาลแรกที่ไปเนี่ยก็พบ

0: พบข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนะ164รายนะฮะแห่งที่2เนี่ย4รายแห่งที่3 135รายแห่งที่3เนี่ยประมาณ14 13รายด้วยกันนะครับ
1: คร
0: ับเราก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักตอนนี้ได้ประมาณสักประมาณ300กว่าเคสด้วยกันนะฮะตรงส่วนนี้ครับ
1: ครับที่เราจะมีการร่วมกับทางกรมการปกครองเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับคุณหมอครับ
0: ครับก็คงจะเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นว่าในส่วนของในปทม.นี่แหละนะครับที่นี่แหละนะครับทั้งหมดนี่ฮะ
2: ก็แสดงว่า9โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับครับไปตรวจสอบทั้ง9ทั้งอีก 3-4 โรงพยาบาลให้เรียบร้อยตรงส่วนนี้นะครับครับ
1: ครับทำไมครับอาจารย์เชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ครับก็ไปตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนนั้นครับ
1: แล้วตรงนี้ทำไมความผิดปกติส่วนใหญ่มันถึงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลในแถบชานเมืองหรือว่าในแถบกทม.เนี่ยคุณหมอครับ
0: ครับผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้นะครับหากสมมุติว่าข้อมูลนะครับเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลเราต้องส่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกรมสพส.ตามพรบ.สัมพยาบาลเนี่ยเราก็จะเพียงไปเอาข้อมูลมาก่อนตรงส่วนนี้นะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีโทษนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเนี่ย
1: จ
0: ะเป็นโทษจำคุก2ปีแล้วก็3ปีคนธรรมดานะฮะเราจำเป็นต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ในส่วนของคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีการขยายผลใช่ไหมฮะขยายผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอาจจะทำเป็นบางพื้นที
1: ่
0: ในภาพไหมฮ
2: ะ
0: เพราะว่ากลไกของใบหรือหนังสือรับรองการเกิดตรงส่วนนี
1: ้
0: มันต้องมีการมอบให้ทางผู้แจ้งนะครับผู้แจ้งคือประชาชนนะครับจะเป็นมารดาบิดาก็ได้นะครับเนี่ยไปที่นายทะเบียนราษฎ
1: ร
0: ส่วนที่เขตนะครับเพื่อจะมีการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยออกใบสุจิบัตรให้ตรงส่วนนี้นะครับ
1: ฉ
0: ะนั้นกลไกตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นส่วนที่เขาได้พูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มีการกระทำเรื่องพวกนี้นะครับ
1: คร
0: ับ ส่วนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเขาก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะจริงแล้วตัวนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจะออกสูจิบัตรเนี่ยใบหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเพื่อให้นายทะเบียนรับทราบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นายทะเบียนก็ต้องหาข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงไหมข้อมูลต่างๆก่อนที่ออกสูจิบัตรให้
1: คร
0: ับ แล้วเป็นเรื่องการได้สัญชาติตรงส่วนนี้ก็ต้องมีหลักฐานราชการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ใช้ใบแค่เพียงใบทะเลาะ1/1เท่านั้นครับ
2: อืมค่ะอย่างประเด็นที่ออกมาตามข่าวเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละเขตแต่ว่ามันมีรูปแบบการทำพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นวิธีในการลอกเลียนแบบอันนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคุณหมอมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
0: ครับผมก็มองว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีหลายพื้นที่นะเช่นในต่างจังหวัดก็มีนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยไปดำเนินการที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตกทม.นะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่ากทม.นี่พบเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ
1: ่
0: ของส่วนนี้นะครับอันนี้ย้อนหลังไปที่10ปีนะฮะอย่างโรงพยาบาลแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปย้อนหลังไปที่ถึงปี56เลยนะฮะ
1: คือ
0: ประมวลย้อนหลังไปนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเราก็เคยไปนะครับครับที่เชียงรายเราก็เคยไปพบเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวโด่งดังมากนักอย่างว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: คร
0: ับ
2: ค่ะอย่างช่องโหว่ที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเอกสารเรื่องของทร 1/1 เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูเรื่องของต้นทางแล้วก็เข้าใจว่าใบอันเนี้ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะในทุกขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องไล่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่แพทย์นะครับผู้ทำคลอดนะครับแล้วก็หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์ที่รับรองใบทะเลาะ1/1ว่าได้หลักฐานถูกต้องตรงส่วนนี
1: ้คร
0: ับก็ต้องมีการเซ็นรับรองตรงส่วนนี้ไว
1: ้
0: แม้กระทั่งนะครับในส่วนของเจ้าบ้านนั่นคือผู้ประกอบ ิจการโรงพยาบาลใช่ไหมฮะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับให้คนเนี้ยเอาใบทร.1/1ไปแจ้งเกิดที่ที่นายทะเบียนผู้ออก

0: ฏิบัติตรงส่วนนี้นะฮะ
1: คร
0: ับ อันตรงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับไม่เป็นพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแพทย์ผู้ทำคลอดแพทย์ผู้รับรองใบทร1ทับ1หร
1: ือ
0: ว่าหนังสือรับรองการเกิดจนกระทั่งเจ้าบ้านคือเจ้าของโรงพยาบาลหร
1: ือ
0: ผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยที่เซ็นให้กับคนที่จะเอาหนังสือทร1ทับ1ไปแจ้งกับรายทะเบียนเพื่อจะออกสูติบัตรอันนี้ก็ทั้งหมดสอบหมดเลยครับ
1: อันนี้แสดงว่าเราได้เคยได้ไปสอบแพทย์ที่มีปรากฏชื่อในใบรับรองมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ครับเราเคยไปแล้วครับก็ไปก็มีการบันทึกถ้อยคำทุกอย่างครับ
1: อันนี้ที่เราไปเนี่ยเรามีให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างกันแพทย์เขาจงใจหรือว่าเขาถูกลักลอบแบบนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับคือเบื้องต้นนะครับเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นความผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระทําเป็นกระบวนการนั่นแหละส
1: ่
0: วนนี้นะครับแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายท
2: ั้
0: งในส่วนของกรมปปส.ที่เราเข้าไปเป็นเพียงการไปเอาข้อมูลนะฮะไปเอาข้อมูลแล้วก็กับมีการมาทึกถ้อยคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ
1: ื่
0: อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ยังฝั่งของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับให้เขาดำเนินการต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับมันหลักฐานเพศโดยโทษจำคุก2ปีนะฮะค
1: ือ
0: ปรับไม่เกิน 40,000 บาทเราก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกรมส
1: อ
0: บสวนก็จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล
2: ้
0: วก็ไปบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มัดรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจครับ
1: ครับ
2: อย่างเรื่องของถ้าหากเราพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆอันนี้ก็จะมีความผิดเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของขบวนการเนี้ยค่ะโอ้โหเขามีเรื่องของค่าดำเนินการเขามีพฤติกรรมในการทำอย่างไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้บ้างอะค่ะ
0: ครับที่รู้มานะครับเนี่ยก็จากการสอบถามนะครับก็จะมีเคสหนึ่งประมาณ 40,000 ถึง 70,000 บาทตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ในการสวมรอยนะครับเป็นพ่อทิพย์ต่างๆตรงส่วนนี้ที่เรากับถามผู้เกี่ยวข้องดูนะครับประมาณนี้จริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว
1: ่
0: าจริงๆแล้วมันมีหลายภาคส่วนหลายขั้นตอนครับครับ
1: ครับคุณหมอมองไหมครับว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการสวมสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวทางสปส.มีการประเมินไหมครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการนี้เขาต้องการสัญชาติไปเพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: ครับก็ผมมองว่าเราต้องคาดการณ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนนะครับก
1: ็
0: เป็นเร
1: ื
0: ่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าสิทธินะครับในการใช้สัญชาติเรานะครับในการไปทำธุรกรรมทางราชการต่างๆนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยการไปซื้อที่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจนกระท
1: ั่
0: งการรับสมัครรับราชการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นราชการตำรวจทหารหรือฝ่ายของส่วนต่างๆก็จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศพอสมควรครับครับและเนี่ยการดำเนินการในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเราอย่างมากครับซึ่งตรงนี้ผมสวัยก็มองเห็นความสำคัญจะได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดครับ
2: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะหลังจากถ้าเราพิสูจน์ว่ามีความผิดได้จริงๆขั้นตอนต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ได้รับความร่วมมือมันจะถึงขั้นไปเลือกเคสในการที่จะตรวจ DNA ไหมคะเกณฑ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถึงเรื่องของการตรวจ DNA อะค่ะ
0: ครับคือ DNA นะครับเนี่ย เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าพ่อคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อนะครับเนี่ยได้เป็นพ่อจริงหรือไม
1: ่
0: ก็หมายความว่าพอเวลาชาวต่างชาติเข้ามาคลอดใช่ไหมครับพอคลอดลูกออกมานะครับเนี่ยก็ยังมีคนเอาคนไทยนะครับก็มาสวมเป็นพ่อในหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทร1ทับ1ส
1: ่
0: วนนี้ใช่ไหมฮะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเด็กที่คลอดออกมานะครับเนี่ยกับคนที่เป็นพ่อทิพย์คนนี้คนไทยเนี่ยเป
1: ็
0: น DNA ตรงกันไหมถ้าไม
1: ่
0: ตรงกันก็แสดงว่าไม่ใช่พ่อลูกกันอย
1: ่
0: างน
1: ี
0: ้เป็นต้นเครื่องทางตำรวจก็จะดำเนินการตรวจสอบดีตรงส่วนนี้ครับเคร
1: ื่อง
0: ต้นก็ได้คุยกับทางตำรวจแล้วเขาก็มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลายรอบเป็นร้อยเคสแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับ ตรวจสอบ DNA ตรงส่วนนี้ฮะนะ
1: ครับคุณหมอครับจากข้อมูลจากที่เราตรวจสอบจนถึงตอนนี้นอกจากเรื่องของชาวจีนแล้วเนี่ยมีสัญชาติอื่นที่มาสวมสัญชาติไทยด้วยไหมครับคุณหมอ
0: ที่ผมทราบมานะครับส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่
0: ก็เป็นที่เราทราบตามข่าวเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าชาติอื่นเนี่ยยังไม่ได้พบเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
2: ค่ะอย่างประเด็นเรื่อง

0: เรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าทางสบส.จะมีการปรับระบบอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับกรมก็จะเชิญทางผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคลินิกสูติต่างๆนะครับที่มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการเชิญนะครับเข้าชี้แจงนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยนะครับเนี่ยแล้วเห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศชาติเสียหายได้ตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะในอนาคตถ้าเราไม่ป้องปรามไว้นะครับเนี่ยพื้นดินประเทศของเรานะครับอันดับจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นเพียงคนไปเช่าต่างหากจริงๆแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยการสวมสัญชาติแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบรับข้อมูลทั้งหมดหากมีการดำเนินการถ้าเราตรวจพบเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดตรงส่วนนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ความสำคัญจนกระทั่งถึงข้อกฎหมายที่รุนแรงที่เขาต้องรับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
0: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องมีนายหน้าด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารเนี้ยค่ะคุณหมอ
1: ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับถ้าผิดนะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดีๆมันจะเกิดกลไกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีในหน้าเนี่ยมัน
2: ยาก
1: เป็นไปได้ยากมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับน
2: ั่
1: นเองมันต้องมีคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องของการลงโทษเนี่ยในแง่ของการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราสาวไปถึงถ้าเป็นในแง่ของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องร่วมรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเป็นหากสาวไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเลยอันนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยมันจะถึงขั้นแบบว่าพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือบทลงโทษมันจะเป็นเกณฑ์ยังไงหรอคะคุณหมอ
1: ครับก็กรณีโทษนะครับจริงๆโทษตัวนี้มันเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลใดทำหลักฐานเท็จนะครับหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำหลักฐานเท็จเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็โทษปรับตรงส่วนนี้นะฮะโดยทั้งจำทั้งปรับนะฮะหากว่าโทษเหล่านี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการผู้รับใบอนุญาตตรงส่วนนี้นะครับอันโทษในการพักใช้ใบอนุญาตนะครับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็จะเป็นโทษที่ต้องพิจารณาตามมาโดยจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอยู่ตรงส่วนนี้ครับถ
2: ึ
1: งความรุนแรงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราครับ
0: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราก็ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจใช่ไหมคะผลการสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรการตรวจเอกสารการพิสูจน์หลักฐานมันถึงจะสรุป
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

Tonight Thailand ของเราค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของตับกับตดค่ะ อ่ะมันต่อเต่าเหมือนกันไงเดี๋ยวมาดูความแตกต่างก็แล้วกันสวัสดีค่ะ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569เรื่องของการถ่ายลมค่ะคืนปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยทั้งเครียดเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนะต้องออกกำลังกายเพื่อความอยู่รอดรวมถึงไลฟ์สไตล์และความเร่งรีบในแต่ละวันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงโรคในระบบทางเดินอาหารก็เลยกลายเป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยมากขึ้นแล้วระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเอานับตั้งแต่ช่องปากเลยดีกว่าช่องปากมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปถึงถวานน่ะรวมถึงอวัยวะที่ช่วยผลิตน้ำย่อยพวกตับแล้วก็ถุงน้ำดีถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งระบบทางเดินอาหารก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นแม้อาการแสดงออกอาจจะเป็นเพียงแค่ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือพายลมตกซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจได้ค่ะเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคในระบบทางเดินอาหารกันแน่ถ้ามันเป็นสัญญาณเตือนโรคระบบทางเดินอาหารพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรืออาจจะมีพยาธิในทางเดินอาหารหรืออาจจะมีอาการแสบบริเวณหน้าอกซึ่งอาจจะเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยหรือมีอาการของภาวะอาหารไม่ย่อยอันนี้พบบ่อยมากถึง 25% ของคนทั่วๆไปค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าปวดท้องหน่วงๆช่วงบนเนื่องจากระบบการย่อยอาจจะไม่ปกติก็เลยส่งผลให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและอึดอัดเรียกว่าไม่สบายตัวและถ้าอาการมันดีขึ้นมันก็หายเองคือบางทีเนี่ยถ้าเราจุกนะคะแล้วเราได้เลอหรือได้โตดพายลมออกไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิบางคนอาจจะมีอาการเรื้อรังจนบางทีนะดำเนินชีวิตตามปกติแล้วไม่ไหวเลยค่ะมันแบบหงุดหงิดโดยเฉพาะตดบ่อยทีนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วถ้าเราตดบ่อยๆจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแล้วคนเราเนี่ยตดหรือผายลมกี่ครั้งต่อวันถือว่าปกติละจ้ะ

อ่ะการผายลมนั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติค่ะในการที่เราขับแก๊สส่วนเกินออกจากระบบย่อยอาหารผ่านทางทวารหนักซึ่งคนปกติเนี่ยก็ควรจะผายลมเฉลี่ยวันละสักประมาณ10ถึง20ครั้งโอเคแน่เพราะว่าการที่เราตดมันเกิดจากการย่อยอาหารของแบคทีเรียหรือแม้แต่การเรากลืนอากาศขณะที่เรากินอาหารเราพูดคุยหากไม่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องร่วมด้วยเนี่ยและเราตดบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สาเหตุของการผายลมหรือตดบ่อยๆมันก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะมาจากอาหารก็ได้เช่นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงพวกพืชตระกูลถั่วที่เขาบอกว่ากินถั่วแล้วเดี๋ยวจะตดเงี้ยหรือกะหล่ำปีบล็อกเกอรี่หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมและอาหารที่ย่อยยากอย่างปูเนี่ยถ้ากินกระเทียมหอมนะคะกระชายพวกเนี้ยอุ้ยลมมาเลยค่ะแล้วก็ตดบ่อยมากอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พฤติกรรมคนเราหากเรากินอาหารเร็วเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถกลืนอากาศลงไปได้มากแล้วก็กลืนไปพร้อมกับอาหารรวมไปถึงระบบย่อยอาหารเราอาจจะไม่ดีเช่นแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่อาจจะทำงานย่อยสลายอาหารแล้วมันดันสร้างแก๊สเข้ามาในกระเพาะมันก็ต้องผายลมออกไปรวมไปถึงท้องผูกลำไส้แปรปรวนหรืออาจจะมีภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมก็ตดบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะเออตดนี่มันต้องมีเสียงใช่ไหมแล้วมีกลิ่นไหมมีสิเออทั้งกลิ่นและเสียงเนี่ยรู้ไหมว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเราตดแบบไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากการที่เราอาจจะกินโปรตีนน้อยไปหน่อยหรือนะมันอาจจะเป็นแก๊สที่เรากลืนนะทางอากาศพูดคุยเคี้ยวอะไรไม่ละเอียดแล้วกลืนอันนี้ส่วนใหญ่จะแบบไม่มีกลิ่นก็คือเป็นลมไปเป็นลมผ่านทวารไปแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณไปรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือกินพวกผักผลไม้ที่มีกรรมฐานไอ้อย่างปูเนี่ยถ้าปูกินพวกหอมนะคะหอมเจียวกระเทียมขิงเนี่ยโอ้โหนะแต่ถ้าสมมติเกิดมันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติแบบโอ้โหขมคอเลยเงี้ยไม่ไหวนะคะอันนี้อาจเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่มันไม่สมดุลกันหรือลำไส้อาจจะอุดตันหรือมีอาหารค้างในลำไส้นานค่ะมันก็เลยหมักหมมจนกลายเป็นเหม็นขมคอเลยแล้วที่มันเกิดเสียงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการควบคุมลมที่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักจ้าถ้าเสียงปี้เสียงแหลมก็แปลว่าหูรูดเรายังดีอยู่ไงเขาถึงได้แซวกันนะคะว่าถ้าหูรูดไม่ดีอ่ะเวลาตดหรือผายลมมันก็จะดัง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ิ่งโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: เรื่องของการถ่ายลมค่ะคุณแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วก็อายเนี่ยมันมีวิธีในการลดการถ่ายลมหรือตดนะจ๊ะคุณหมอบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมการกินค่ะลองเคี้ยวอาหารช้าๆและหลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะเคี้ยวอากาศจะได้ไม่เข้าไปเยอะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สค่ะลดอาหารประเภทแป้งถั่วและน้ำอัดลมหรือถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินอะไรแล้วเราจะตดเยอะงี้ออกกำลังกายสิคะมันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และควรจะดูแลสุขอนามัยหากมีอาการท้องผูกเราก็เพิ่มกากใยเข้าไปทีนี้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องตดเสียงดังแล้วก็ตดจะได้ไม่เหม็นแล้วเมื่อไหร่ที่เราตดบ่อยๆเราต้องไปหาคุณหมอล่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราตดบ่อยแล้วบวกกับปวดท้องแน่นท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระเป็นเลือดปนหรือน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้ต้องพบคุณหมอเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าภาวะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดเป็นเพียงอาการที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าเราพบความผิดปกติร่วมกับอาการอื่นมันอาจจะบ่งบอกถึงโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรือแม้แต่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะถ้าเราพบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดบ่อยและมีอาการอื่นร่วมด้วยแม้แต่แสบร้อนกลางอกปวดเกร็งท้องเจ็บหน้าอกถ่ายเป็นเลือดเราก็ควรจะไปหาคุณหมอจะได้ให้คุณหมอวินิจฉัยอย่างถูกต้องวางแผนการรักษาเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหลายคนบอกว่าคือตดบ่อยตดผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการผายลมนั้นเป็นกลไกปกติของร่างกายในการขับก๊าซออกจากระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งความถี่และกลิ่นของตดหรือการผายลมนั้นสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการกินและสภาพภายในลำไส้ได้แต่จะถึงขั้นบ่งบอกว่าเฮ้ยตดบ่อยๆนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ทันทีล่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นมาพิจารณาประกอบด้วยถ้าถามว่าผายลมบ่อยมากในแต่ละวันดีไหมหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงไหมมันจะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

หรือเปล่าด็อกเตอร์จงค่ะศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักบอกว่าปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องตดวันนึงเนี่ยไม่5ก็ถึง25ครั้งนู่นแน่เฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก15ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะนั่นหมายความว่าลำไส้เรามีการบีบตัวและทำงานได้ดีแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะสำหรับคุณหมอระบบทางเดินอาหารแล้วนั้นการไม่ตดเลยนี่สิเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าส่วนใครที่ผายลมหรือตดมากกว่า25ครั้งต่อวันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านอาหารก็เลยทำให้เกิดก๊าซง่ายแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีการบีบตัวของลำไส้ที่เร็วเกินไปส่วนเรื่องกลิ่นที่เหม็นรุนแรงน่ะก็ให้เปรียบเทียบซะว่าเป็นถุงขยะ คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันมากเราก็อาจจะมีอาการท้องผูกสะสมหลายวันกลิ่นตดมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากเรารับประทานใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงกลิ่นตดก็จะลดลงและระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงตดหรือผายลมเข้ากับโรคมะเร็งลำไส้นั้นคุณหมอบอกว่าถ้าในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า40ปีมีอาการตดบ่อยหรือว่าตดแล้วมีกลิ่นเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจ้าพฤติกรรมการกินหรือการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเรียกว่าอายุมากขึ้นอาจจะมีนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปกระทันหันเช่นจู่ๆเดี๋ยวท้องผูกสลับกับท้องเสียหรือบางทีก็ถ่ายมีเลือดปนแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรือบางทีผู้สูงอายุค่ะเขาก็กลั้นไม่อยู่เนาะเขาอยากจะตดเขาอยากจะเลอะเขาก็ตดเลอะออกมาเลยอย่างนี้แต่ถ้าผายลมแล้วมีอาการผิดปกติอื่นอันนี้ค่อยถือว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะฉะนั้นการผายลมบ่อยๆเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้บ่งชี้เลยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แต่มันแค่เป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารและการเลือกรับประทานอาหารค่ะแค่เราสังเกตว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเฮ้ยเวลาเราอึอุจจาระเราปนเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมการขับถ่ายเราเปลี่ยนไปไหมอันนี้เราก็ควรจะไปหาคุณหมอหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีจะได้มีการวินิจฉัยที่แม่นยำมากกว่าการมาเดากันเองว่าตดบ่อยแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งมะเร็งในลำไส้ไม่ใช่และสรุปแล้วการตดหรือผายลมเนี่ยมันก็มาจากการที่เรากลืนลมนะหรือกลืนอาหารกลืนน้ำลายและเราระบายแก๊สออกมาก็เกิดจากการย่อยอาหารถ้ามันมีกลิ่นก็แปลว่าเราไปกินโปรตีนหรืออะไรที่มันมีกลิ่นแรงๆแล้วถามว่าควรจะผายลมสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็มีความมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรากินยังไงหรือขับถ่ายยังไงคุณหมอบอกว่าตราบใดที่เราไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติแล้วจ้ะคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่แต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังวู้นี
7: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 10:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากกันใครที่มีคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรีบโทรมาค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ส่วนคำถามค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาตอบให้จบเลยนะคะที่ค้างเอาไว้2ท่าน3ท่านนะคะ022481366นะคะเบอร์เดียวแต่ว่า3คู่สายโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะสำหรับในวันนี้ท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณสมศิริไรนะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับไปครับบ้านผมไม่เห็นตกเลยอ่ะเขาบอกฟ้าอยู่เก้ามันไม่ต้องฟ้าโล่งเลยเนี่ยวันนี้แดดจัดมากเลยร้อนมากร้อนบ่ายๆครับ
0: ร้อนใช่ไหมคะคุณหมอเนาะก็
1: ใช่ครับ
0: ว่าอากาศก็ร้อนบ้างฝนบ้างสลับกันไปก็ทำให้มีโอกาสที่จะป่วยสูงกว่าปกติไหมคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี
1: ้มีครับแล้วก
0: ็ร้อนปวดหัว
1: ที่ร้อนมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเสียเหงื่อพอเสียเหงื่อปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเราจะเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อเพราะนั้นก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเวียนหัวทำท่าจะเป็นลมได้ง่ายเพราะนั้นอย่างท่านอย่าอายเลยนะกางร่มกับกางร่มเถอะตอนเดี๋ยวนี้ผมกางร่มแล้วบางทีไปเดินอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยผมกางร่มแล้วไม่เอาละเดี๋ยวเราถ้าเราไปทนอยู่นานๆเนี่ยอายุขนาดผมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเวลายุ่งเลยล่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ไปสังสรรค์เพื่อนนะครับแถวลังกิตนะครับก็เพื่อนแพทย์ด้วยกันน่ะก็สนุกสนานดีมากเลยครับเพื่อนเขาบ้านเขาโอ้โหใหญ่โตมากเลยเราก็ไปกันแล้วเดี๋ยวก็จะไปสังสรรค์ครบ55 ปีที่เป็นแพทย์กันน่ะนะครับ
0: โอ้
1: น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอาจจะครบ55 ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครบ55

0: มีโอกาสเป็นแพทย์กันละนะครับก็ยังโอเคกันอยู่นะยังแข็งแรงกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปอีกสักถ้าอายุสักตอนนี้ก็จะ72 73อะไรกันนะฮะถ้าสมมุติสัก75เนี่ยจะรับรองได้เลยครับว่าจะเพื่อนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ค่อยๆลาค่อยๆหายไป
0: ค่อยๆหายง่ายครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็อย่างที่คุณหมอพูดหลายรอบว่าเป็นหมอก็มีสิทธิ์ป่วยได้ใช่ไหมป่วยได
0: ้
1: นะคะ
0: เป็นสิ่งที่ได้เหมือนกันป่วยมากกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยเพราะว่าคนที่รักษาคนอื่นไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเป็นโรคอันเนี้ยหลอดเลือดในสมองก็คือโตค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าเป็นปกติไหมหรือว่าทั่วไปก็เป็นกันได
0: ้ไม่ครับไม่ปกติครับมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนการที่พฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อสารมวลชนต่างๆการโฆษณาการขายสินค้านั่นคุณสุริยลองคิดดูครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารสินค้าเครื่องดื่มเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะซะจนบางทีผมบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันอะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันกินได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะมันจะเป็นชาหรือมันจะเป็นนมหรือมันจะเป็นกาแฟหรือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ครับว่าเครื่องดื่มอะไรพวกนี้พอเรากินไปมากๆไปนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายเราเยอะเดี๋ยวนี้นะครับคนอายุสัก30ปีเนี่ยเป็นสโตรกกันผมเจอหลายรายนะครับมากเลยนะกลายเป็นอัมพาตก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตันแตกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตีบนะเพราะว่าโดยเฉพาะกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอย่างเงี้ยนะเช้าแก้วหนึ่งแก้วเฮตีใหญ่ๆอ่ะนะครับกลางวันก็อีกแก้วหนึ่งบ่ายๆก็อีกแก้วหนึ่งโอ้โหอย่างเงี้ยนะหรือบางคนประเภทเนี่ยทำงานประชุมพอไปนั่งห้องปุ๊บเลขาก็ชงกาแฟมาให้พอคนมาคุยงานปุ๊บก็ชงกาแฟมาให้อีกเขาบอกวันหนึ่งมันจะกินกาแฟ5แก้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ป่วยได้ยังไงเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างธรรมดานะคนไทยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนไทยเราเนี่ยดีที่สุดอาหารก็อาหารสำหรับคนไทยอ่ะแกงส้มต้มยำของเราเนี่ยดีที่สุดละนะครับถ้าเราไปกินพิซซ่ากินสเต็กกินอะไรต่างๆเนี่ยกินชาบูกินอะไรกันเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก็ป่วยครับแต่ไม่ได้ว่าไม่ห้ามนะเพียงแต่อย่ากินบ่อยจนเกินไปนักนะครับแล้วก็อาหารการกินของท่านเนี่ยกินอาหารธรรมดาเถอะนะครับรับรองผมไม่ได้หลอกท่านหรอกผมเชื่อหมอวัดซะหน่อยนะจะได้มีชีวิตยาวๆหน่อยจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3ก่อนจะตาย
1: คร
0: ับเตรียมตัวได้เลยล่ะรับรองได้เลยครับว่าท่านจะต้องเจอแน่รวมทั้งผมด้วยครับแล้วท่านจะมีสภาวะอะไรที่มันยากลำบากข้าวยากหมากแพงอาหารการกินหายากโอ้โหจะรู้เลยครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องประจนกับความทุกข์คือผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังเตี่ยผมเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองให้ฟังเนี่ยผมยังเราได้ไม่ได้มีโอกาสเจอเน
1: าะ
0: ดีแล้วเตี่ยไม่ได้เจอสงครามโลกครั้งที่สามนะแต่สงสัยผมจะต้องเจอแน่เลยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ขอคำถามค้างคุณป้าพยอมจากพิษณุโลกนะคะอายุ70ปีมีอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะ
0: อันดับแรกเลยนะต้องไปเช็คเบาหวานก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเวลานอนแล้วมีปัสสาวะเยอะเนี่ยนะแล้วยิ่งปัสสาวะหลายๆครั้งแล้วปัสสาวะจริงนะเยอะๆเลยนะโอกาสจะเป็นเบาหวานจะสูงมากเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เบาหวานก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนนะครับกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะน้ำปัสสาวะเนี่ยมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเวลานั่งฉี่เนี่ยขอให้ท่านเอามือเนี่ยซ้อนกันนะแล้วก็จกผมใช้คำว่าจกนะจะได้เข้าใจง่ายจกตรงหัวเหนาของเราเนี่ยแล้วก็โกยท้องขึ้นมา ันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยยกตัวขึ้นมาแล้วปัสสาวะมันก็จะออกมาจากกระเพาะปัสสาวะน้ำปัสสาวะเนี่ยจะออกครับจากกระเพาะปัสสาวะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ค่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็เวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเบ่งมันแรงๆยิ่งเบ่งแรงๆมันจะออกไม่หมดมันจะค้างอยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องปวดอีกปวดอีกถ้าเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่าออกลูกหมากโตก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยรับรองเลยครับต้องไปเช็คเบาหวานนะครับโอกาสจะเป็นเบาหวานสูงมากนะครับ
1: โอ้สูงมากเลย
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี
0: ้ใช่ครับไปใช้
1: ได้เลยนะคะคุณ
0: ท่านเลยครับท่านอย่าไปคลินิกอะไรเลยไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยเสียเวลาแต่เวลาท่านขึ้นทะเบียนเป็นสมมติว่าตรวจพบว่าท่านเป็นเบาหวานนะท่านจะต้องกินยาไปนั้นอีกต่อไปอีกนานเลยล่ะเพราะนั้นก็ท่านก็ไปที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นะอย่าไปเอกชนเนี่ยเขายังโอ้เดี๋ยวได้รับยาเยอะแยะหมดเลยครับไม่คุ้มค่าตอนนี้ประหยัดเงินหน่อยนะท่านต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสงครามมาได้ทำไงเนี่ยมีตังใช้หรือเปล่าหาเงินยังไงนะครับเราจะลำบากกันมากเลยเนี่ยตอนนี้ตลาดนะแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะเขาขายไม่ได้นะครับร้านค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยบ่นกันอุบเลยนะครับว่าไม่มีคนซื้อเพราะนั้นเศรษฐกิจเราขนาดนี้แย่มากเลยนะอย่าชะล่าใจนะครับใครที่บางประเภทแบบว่าเอ้ยเรายังมีตังอยู่เนี่ยท่านจึงนึกนะครับว่างานที่ท่านทำเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเขามันเลิกไม่มีงานทำตกงานเนี่ยท่านจะทำยังไงนะครับท่านต้องเตรียมตัวนะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของอาหารการกินบอกได้เลยครับว่าเงินสดเนี่ยสำคัญกว่านะครับใครประเภทมีที่ดินเยอะๆเลยนะแต่มีหนี้สินอยู่นะบอกเลยครับมันมีแต่ประกาศขายที่โอ้โหที่ราคาไร่ละ10ล้านแต่เชื่อเถอะครับประกาศไปอย่างนั้นน่ะแต่ขายไม่มีคนซื้อเขาบอกว่ากรุงเทพตอนนี้นะมีคนประกาศขายบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก30,000หลังมั้งนะครับที่ประกาศขายไม่มีคนซื้อเพราะนั้นท่านก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้จ่ายอย่าทำตัวเป็นเศรษฐีใช้ฟุ่มเฟือยกินข้าวมื้อหนึ่ง500อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจ๊งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังฮิตไอติมเขากำลังฮิตไอติม500บาทค่ะคุณหม
0: อนั่นแหละ
1: ที่เป็นข่าวค่ะเออวันนั้นก็ระวัง
0: แล้วกันนะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะรู้ว่าตังในกระเป๋าท่านไม่มีแล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าข้าวจะกินยังไงอ่ะฉันไม่มีข้าวกินนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะคุณป้าคุณพีรพรนะคะนี่บอกว่าดูแลยายอยู่นะคะอายุ81ปีค่ะแกชอบกินข้าวต้มกับปลาเค็ม2อย่างค่ะอย่างอื่นไม่กินเลยอันนี้จะต้องทำยังไงดีให้คนแก่ได้กินอาหารแบบอื่นบ้างค่ะ
0: ที่จริงถ้าเป็นปลาเค็มที่มันไม่ได้เค็มจัดเกินไปนักนะได้ครับแต่ขอให้กินอาหารอื่นด้วยนะครับบอกยายเอาปลาเค็มก็กินได้นะไม่เป็นไรนะแต่กินน้อยหน่อยอย่ากินมากนะเพราะว่ามันจะมีเกลือเยอะพอมีเกลือเยอะเนี่ยไอโซเดียมอ่ะมันจะทำให้ความดันขึ้นและไตจะต้องทำงานหนักก็ท่านก็ไปซื้อผักผักบุ้งไฟแดงมั่งถ้ากินข้าวต้มเนี่ยนะก็ผักผักบุ้งไฟแดงเอาอาหารอื่นๆบ้างนะอย่ากินแต่ปลาเค็มแต่จริงๆแล้วผมยังชอบเลยนะสมมุติว่าแหมจะปลาสลิดนะที่ไม่ค่อยเค็มจัดนะกันนะ
1: ที่ไม่เค็ม
0: แล้วก็ทอดใหม่ๆ
1: อร่อย
0: แล้วก็แบบท้องมีมันๆหน่อยนะอย่างนั้นอ่ะบางทีผมแกะกินคนเดียวเลยตัวหนึ่งอ่ะกินเล่นๆเลยนะไม่ได้กินข้าวนะอันนั้นน่ะผมยังชอบเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบปลาอินทรีเค็มแล้วก็มายำอย่างเงี้ยอันนั้นมันเค็มเกินไปต้องกินข้าวแต่บางทีปลาสลิดเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเค็มมากเนี่ยมาทอดใหม่ๆอ่ะนะแกะอันนั้นก็อร่อยผมก็ยังชอบเลยไม่เป็นไรครับกินได้ครับแต่ขอให้กินอย่างอื่นด้วย

0: เอา
1: ค่ะ
0: คุณยายกินเอาไข่ตุ๋นด้วยนะเอากินไข่ไข่ตุ๋นด้วยอะไรเงี้ย
1: ท่านไข่ตุ๋นให้คุณยายใช่ไหมคะผักนี่ไม่จำเป็นแล้วหรอคะคุณหมอหลายคนก็อาจจะบอกอยากให้คุณยายกินผักด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: บางทีนะจะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นผักต้มเนี่ยเอาเป็นชุนชัยต้มกระดูกหมูอะไรหมูสามชั้นอะไรต้มนะต้มกับผักอะไรเงี้ยนะให้มีผักด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่กินผักนะเดี๋ยวก็จะท้องผูกถ้าเดี๋ยวมีปัญหาอื่นตามมาอีกครับกินผักด้วยก็จะดีครับเอาอาหารเนี่ยขอให้หลากหลายแต่ประเคนได้ครับแต่ก็บอกยายบอกอย่ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวไตจะทำงานหนักเกินไปนะครับบอกเขาว่าหมอวิวัฒน์ก็บอกมาน
1: ะคะบอกเลยว่าหมอวิวัฒน์แนะนำเอานี่เพิ่มเติมมาบอกว่าก็พยายามที่จะแบบหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยเด็กท่านบอกว่าไม่เป็นไรกูแก่แล้วอย่างเงี้ย
0: นี่เดี๋ยวผมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะผมตั้งใจจะไปหาคุณยายที่อายุร้อยนึงแหละพอจะไปโทรไปถามเขาบอกว่าคุณยายเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับอายุร้อยเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วอ่ะผมตอนแรกผมจะไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกันนะแต่อะไรเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อเกียรติอ่ะบอกว่าหมอว่าเขาบอกให้มาโรงพยาบาลก็ต้องบอกแม่เขานะเขาจะเชื่อผมมากเลยผมก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหมอเลยนะจะไปกินข้าวเขาแต่ตอนนี้กินอาหารก็ไม่ค่อยได้ละต้องใช้วิธีการกินเป็นนมละนะครับแต่อายุร้อยนึงแต่สมองยังดีอยู่เลยนะ
1: โอ้ค่ะเยี่ยมเลยคุณป้าสุวรรณอยู่บางบ่อสุพรรณการอายุ78ปีนะคะเป็นโรคหัวใจสามารถกินทุเรียนได้ไหมเคยทำบอลลูนมา3ครั้งทำครั้งสุดท้ายเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกินทุเรียนได้ไหม
0: ไม่ได้เอามาให้หมอวิวัฒน์กิน
1: ค่ะ78
0: ได้ครับ
1: สงสัยคุณป้าอยากกินค่ะ
0: อยากกินทุเรียนก็กินเถอะครับกินได้ครับ
1: กินได้ค่ะป้า
0: แต่อย่ากินมันเยอะเกินไปนะเนี่ยผมเย็นเนี่ยผมมึงซื้อทุเรียนมาแพ็คนึงเนี่ยใส่อยู่ในตู้เย็นน่ะยังไม่กินเลยเพราะว่าพอดีกินข้าวกินอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะก็คือพอเลิกงานมาถึงปุ๊บก็จะอาจจะสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะก็กินเป็นของว่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับกินได
1: ้ได้ค่ะ
0: มันมากเกินไปแล้วกันนะครับทุเรียนมันจะมีพลังงานสูงเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะไปตัดน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะถ้าคนไหนกินทุเรียนทุกวันเลยนะรับรองเลยครับน้ำหนักขึ้นทันทีเลยถ้าเบาหวานก็น้ำตาลกระฉูดเลยล่ะนะครับก็จะความหวานก็จะขึ้นเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าพอประมาณถ้าอยากจะให้อร่อยนะก็กินแบบเคี้ยวช้าๆแบบละเมียดละไมละมุนละม่อมค่อยๆกินครับกินเยอะๆไม่ใช่กินคำใหญ่ๆเลยจังเราค่อยๆเล็มเนี่ยจะได้มีความสุข
1: บางทีรู้รสชาติก็พอ
0: ความอร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุกินได้ก็กินได้ครับ
1: กินได้ค่ะคุณป้าสักเม็ดนึงได้ใช่ไหมคะหรือว่าสัก
0: ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ได้ครับเม็ดนึง
1: หนึ่งเม็ด
0: จะให้เม็ดใหญ่บ้างก็กันนะผมไม่รู้ขนาด
1: ฟ้อนทองสำสำ
0: ถ้าตัวใหญ่ก็กินเม็ดใหญ่ได้นะครับ
1: อ๋อ
0: ใหญ่ๆได้กินมากจนเกินไปแล้วกันนะครับ
1: ค่ะคุณป้าอุตส่าห์โทรมาถามเนาะไม่กล้ากินกินได้ค่ะลุงฮวดค่ะอยู่สมุทรปราการเช่นกันอายุ82ปีไปตรวจร่างกายมาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ให้แคลเซียมมาเยอะมากเลยเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมถ้ากินมากๆจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ครับไม่เป็นอะไรครับจะเป็นท้องผูก
1: โอ้
0: แคลเซียมเป็นเม็ดเนี่ยนะมันจะกินเข้าไปแล้วท้องผูกเพราะนั้นถ้าเกิดถ้ากินเข้าไปแล้วท้องผูกถ้ากินไปแล้วไม่ท้องไม่ผูกก็กินได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดูดซึมนะไอ้แคลเซียมเนี่ยถ้าจะเป็นชนิดที่มันดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดฟู่อ่ะที่พอใส่ละลายน้ำแล้วมันฟู่ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะตัวนั้นแหละจะดูดซึมได้ดีแต่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคนไทยเราเนี่ยเรายังขาดวิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวการอันหนึ่งที่ทำให้แคลเซียมเนี่ยมัน

0: ข้าไปอยู่ในกระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงหลายคนบอกว่าจะต้องโดนแสงแดดจะทำที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงได้มีวิตามินดีคนไทยก็บอกว่าโอ้โหแดดแรงเหลือเกินเนี่ยฉันคงได้วิตามินดีพอเพียงแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นคนกลัวแดดมากเลยนะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องกางร่มไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยิ่งโอ้โหสาวๆนะไม่เอาดอยไม่ดอยไม่ยอมโดนแดดเลยนะไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะใช้กันแบบแทบจะอาบเลยอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ครีมกันแดดนะที่โฆษณากันในทีวีอ่ะใน YouTube ในต่างๆเนี่ยแพงมากเลยนะหลอดนึงอ่ะน่าตกใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการ
1: ใช้ได้แค่แป๊บเดียว
0: ตำรวจว่าสาวอ่ะเดี๋ยววัยรุ่นน่ะว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่น่ะบางคนเป็นแสนเนี่ยนะครับแล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะเดือนนึงน่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราหันสนใจมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักแทนที่จะสนใจเรื่องความสวยเป็นหลักเนี่ยจะดีกว่าแล้วมันจะเป็นความสวยที่คงทนด้วยแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยสนใจยังไงหมายความว่าหนึ่งนะเราต้องกินอาหารที่มันเหมาะสมอาหารที่ทำให้มีหน้าที่ในการที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันชะลอความชราอาหารที่มันช่วยทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสนะครับพวกต่อต้านอนุมูลอิสระอันนั้นดีส่วนครีมที่เราจะมาทาจะพอกจะอะไรต่างเนี่ยโฆษณากันเยอะแยะหมดเลยนะท่านก็ใช้มันพอสมควรแล้วกันนะเอาอย่างนี้สงสารผมเพิ่งพูดอ่ะวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกทางเนี่ยนะครับอย่าให้ลูกเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปเดี๋ยวสักวันนึงเขาจะต้องลำบากให้รู้จักคุณค่าของการเงินนะครับใช้เงินขอเงินพ่อแม่เนี่ยมันง่ายแต่เวลาหาเงินเองเนี่ยจะยากแล้วต่อไปจะลำบากก็สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินให้ดีๆเอาเป็นว่าคุณลุงวัดเนี่ยนะกินได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแสงแดดในยามเช้ากับยามเย็นๆนะจะเป็นช่วงที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีได้มากร่างกายเราจะสร้างวิตามินดีที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงเราแข็งแรงดีขึ้นนะครับหรือไม
1: ่
0: ท่านก็อาจจะต้องบอกหมอบอกว่าคุณหมอผมจะต้องกินวิตามินดีด้วยไหมครับต้องถามหมอก็ได้เดี๋ยวหมอก็อาจจะจ่ายยาให้วิตามินดีซึ่งจะจ่ายกี่ยูนิตอันนั้นขอไปเดี๋ยวต้องให้หมอก็ดูเพราะว่าต้องดูขนาดของตัวน้ำหนักอะไรต่างๆด้วยนะครับได้ครับไม่เป็นไร
1: กินได้ค่ะนะคะคุณนกสายไหมถามให้คุณแม่นะคะ60กว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เดินไม่ได้นะคะกินข้าวทีไรอาเจียนตลอดเหมือนคนไม่อยากอาหารเกิดจากอะไรจะมีวิธีแก้ไหมคะหม
0: อถ้าสมมติเดินไม่ได้เนี่ยไม่เดินไม่ได้จากอะไรอะจากสมองหรือว่าจากหัวเข่าหรือจากข้อเท้าหรือจากกระดูกสันหลังถ้าถามผมนะครับผมว่าสงสัยจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องหาสาเหตุนะครับอายุ60กว่าเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเดินไม่ได้จากอะไรอ่ะเส้นเข่าเสื่อมมากแต่อายุ60เนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมนะถึงแม้จะเป็นเบาหวานอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมหรอกไปหาหมอจะไปหาหมอที่ไม่ต้องเสียสตังค์นะถ้าจะไปเสียสตังค์เลยถ้าไปเอกชนเนี่ยรับเราต้องจะเสียสตังค์เยอะมากเลยล่ะไปรักษาสิครับถ้าถามผมว่าจะทำยังไงเนี่ยผมบอกไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้เห็นสภาพของคนไข้ไม่ได้ตรวจร่างกายเอางี้แล้วกันนะครับว่าการที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนก็คือวันนึงอ่ะก็มีคนอายุ94ปีมาหาผมเขานั่งรถเข็นมาเขาบอกคุณหมอฉันน่ะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยข้างขวาเนี่ยปวดมากเลยนะถ้าไปหาหมอแบบที่เขาไม่ได้ตรวจนะเขาบอกคุณยายอายุ94ปีนะสงสัยจะเป็นไมเกรนจ่ายยาแก้ไมเกรนมาให้กินถ้าทำอย่างนั้นรับรองเลยแย่เลยล่ะเดี๋ยวจะต้องกลายเป็นอัมพาตเลยเพราะยาไมเกรนมันสั่งไม่ได้เลยมันผดตัวผมก็บอก

0: ผมก็ยกมือไหว้เขาก่อนนะผมไม่ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจอย่างละเอียดหน่อยนะผมก็นั่งรถเข็นอยู่เขาผมก็ให้เขานั่งอยู่ในรถเข็นอ่ะผมก็ตรวจคำบอกผมขออนุญาตจับหัวหน่อยนะจับหัวกดลูกตาดูกดหัวคิ้วดูจะเจ็บตรงไหนนะคำไปเรื่อยเรื่อยไปเจอตรงต้นคอต้นคอทางด้านขวาพอกดไปโดนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บมากเลยเพราะว่านอนตะแคงขวาเสร็จแล้วไปเอาหมอนเนี่ยหมอนมันสูงพอหมอนมันสูงปุ๊บคอเราก็เลยเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมกล้ามเนื้อทางด้านขวาก็เลยถูกดึงยืดอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาทีนี้เลยปวดหัวคือจริงๆแล้วเราปวดอะไรก็ได้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันก็ทำให้ปวดหัวนะเพราะนั้นก็เลยนี่คือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดผมบอกคุณยายเดี๋ยวให้ผมฉีดยาให้หน่อยนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งหายแล้วจริงๆครับผมฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้นะอีกชั่วโมงหนึ่งลูกเขาโทรบอกว่าหายละอันนั้นเนี่ยคือประโยชน์ของการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพราะนั้นคุณนกเนี่ยนะครับพาแม่ไปตรวจร่างกายไปตรวจอย่างละเอียดนะครับไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะแล้วก็ไปในที่ไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าโรคอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเดินไม่ได้นะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นที่กระดูกสันหลังหรือจะเป็นที่ข้อเข่าถ้าเป็นที่ข้อเข่าอาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปเอกชนเป็นแสนเลยล่ะถ้าไปของรัฐบาลเราไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเขาจะถามบอกว่าจะเอาเขาในประเทศหรือเขาจากเมืองนอกเขาเมืองนอกจะใช้ได้ทนนะท่านจะบอกว่าผมไม่มีเงินครับบอกเขาแค่นี้พอนะ
1: บอกไปเลยว่าไม่มีเงิน
0: ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกให้ใช้ของจากนอกเพิ่มนางอีก 20,000 อะไรเงี้ยนะตาต้อกระจกเหมือนกันนะจะใช้เลนในประเทศหรือจะเลนต่างประเทศผมถ้าใช้เลนต่างประเทศก็จะขอเพิ่มอีก 10,000 อะไรเงี้ยนะบอกว่าพูดเข้าไปฉันไม่มีตังค่าแค่เนี้ย
1: บอกไปเลยแล้ว
0: บางทีหมอเขาไม่ซื้อเองก็จะให้พยาบาลให้หน้าม้ามาคุยอันนี้มันมีวิธีการหากินแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็เป็นหมอนะแต่มันมีหมอที่ไม่เหมือนกันอ่ะนะผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับเพราะนั้นผมเป็นหมอด้วยใจใครไม่อยากให้คนใกล้ชิด
1: เหมือนกันค
0: ุ
1: ณหมอย
0: ื
1: นยันนะคะคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายก็จะให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับผมไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับแล้วท่านก็อย่าไปกลัวบางทีหมอบางคนก็ขู่ใช้วิธีการขู
1: ่ทำไมขู
0: ่ถ้าเอาเลนตาในของผลิตในประเทศเนี่ยนะเดี๋ยว 2-3 ปีก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ไม่จริงหรอกใช้ไปนะเผาไปพร้อมกันนะครับ
1: จนไม่อยู่นั่นแหละ
0: ใช้จนตาย
1: จนตายนะคะก็ตามนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีคุณเพชรคำถามคุณเพชรคำถามของคุณตาจากจังหวัดเลยคุณตาสุนาแล้วก็คุณสุพินจากลำปางรออยู่นะคะ022481366ค่ะยังโทรมาเพิ่มเติมคำถามที่หลังใหม่ได้พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: ยิ่งเดือด
1: เสียงเพี้ยวมี

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง
5: กันต่อนะคะมีคำถามของขอคุณตาสุนาจังหวัดเลยนะคะอายุ81ค่ะคุณหมอคะเจ็บเข่าทั้งสองข้างประมาณ1ปีจะต้องกินยาอะไรรักษายังไงบ้างคะเจ็บเข่า
6: การที่เจ็บเข่าเนี่ยนะครับมันจะมี2อย่างนะหนึ่งก็คือเส้นเอ็นตรงหัวเข่าเนี่ยอักเสบอันนี้เราจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าเจ็บทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะเราลองกดดูนะถ้ามันมีจุดที่เจ็บที่สุดเลยนะมันมักจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบอันนี้รักษาพอจะได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเดินแล้วมันกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บมันดังกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บอันนั้นก็คือข้อเข่ามันเสื่อมสภาพถ้าข้อเข่าเสื่อมสภาพเนี่ยรักษามักจะไม่ค่อยหายนะครับจะถามว่ากินยาอะไรเนี่ยผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่กัดกระเพาะแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยแต่เดี๋ยวนี้ยาโดยเฉพาะไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าไงนะแต่ภาษาแพทย์ก็คือเอนเซตก็คือยาแก้ปวดแก้ยอกแก้อักเสบของกระดูกไขข้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันจะทำใหกัดกระเพาะแล้วก็ทำให้ไตวายได้ง่ายเพราะนั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าครับว่าเจ็บเข่าเนี่ยมันจะเจ็บจากอะไรเพราะนั้นหมอเขาอาจจะต้องตรวจก่อนแต่เดี๋ยวนี้หมอก็ไม่ค่อยตรวจกันละชอบแต่บอกเจ็บเข่าคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อนไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วมาถึงปุ๊บก็มาดูแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยนะไม่ดูอะไรเลยเอายาไปกินก่อนคือมันก็ส่งไปกายภาพบำบัดเลยเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องอะไรกันคือถ้าเขาตรวจสักหน่อยหนึ่งนะจับตัวดูฟังดูอะไรเงี้ยนะขยับลองกดดูไว้พอกดถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคุณยายที่อายุ94ปีที่บอกว่าปวดหัวข้างเดียวน่ะถ้าผมไม่จับตรวจเขานะเขาจะต้องถูกวินิจฉัยว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นไมเกรนไปละนะคือถ้าสมมุติว่าหมอตรวจซะหน่อยนึงนะแค่จับแค่ลองอ๋อตรงนี้เจ็บตรงนี้ใช่มั้ยหรือปวดท้องเนี่ยนะกดไปแล้วเอ้ยตรงนี้มันตำแหน่งไส้ติ่งนะกดไปแล้วเจ็บมากเลยเงี้ยสงสัยจะเป็นไส้ติ่งแค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็จะไม่ถูกฟ้องร้องแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมากับคนไข้เอาเป็นว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าครับอย่าเพิ่งบอกว่ากินยาอะไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันและอีกอย่างนึงจะมาสั่งยาทางวิทยุไม่ได้หรอกผิดเดี๋ยวแพทยสภาจะมาเล่นงานผมเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปใช้เข่ามามากเช่นจะเดินจะเหินอะไรก็ตามเนี่ยก็เดินเบาๆหน่อยอย่าจะแพ้ถ้าเป็นนักวิ่งอะไรก็อย่าเพิ่งวิ่งเลยนะตอนนี้หยุดออกกำลังกายก่อนเดินจะเดินแบบใช้ไม้เท้าถือไม้เท้าสักหน่อยหนึ่งหรือจะถือร่มก็ได้จะได้ไม่อายเขานะ70ปีเนี่ยยังไม่เป็นคุณตาหรอกผมยัง72แล้วเลยผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลย อย่าบอกว่าเป็นคุณตาเลยไปหาหมอที่ขอนครับจะได้
5: ไปหาหมอนะคะคุณเพชรค่ะรามคำแหงอายุ66เล็บมือเนี่ยเป็นคลื่นเกิดจากอะไรไม่ทราบมีก็บอกว่าขาดวิตามินแล้วก็วิตามินอะไรต้องกินอะไรไหมคะค
6: ุ
5: ณหมอ
6: ครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลาย คือผมเองเนี่ยนะผมก็ไปพยายามอ่านหนังสือดูนะครับว่าเล็บมันเป็นคลื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็คือการขาดวิตามินแต่วิตามินมันไม่ใช่เฉพาะว่าขาดวิตามินตัวนี้แล้วทำให้เล็บเป็นคลื่นนะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอยากจะให้กินไข่ให้เยอะๆอีกหน่อยนึงถ้าถามผมบอกว่าจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยลองไปซื้อวิตามินที่ผมบอกว่าวิตามินบำรุงเลือดกระท้องเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะมีวิตามินรวมซึ่งมีหลายๆตัวนั่นผมจะบอกว่าขาดวิตามิน B3 ขาดซิงค์ขาดธาตุเหล็กขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันทุกตัวเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เล็บมันเป็นคลื่นได้นะครับบางคนก็เป็นคลื่นแบบหยักๆขวางๆบางคนก็เป็นคลื่นตามแนวของนิ้วของเรานะครับถ้าเราลองกินไข่ลวกเช้าๆ2ฟองนะแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงนะครับลองกินอย่างนี้ดูแล้วก็อาหารของท่านเนี่ยก็ขอกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงผมว่าร่างกายของท่านเนี่ยก็จะฟื้นตัวแล้วไอ้อาการคลื่นพวกนี้ก็จะหายไปนิ้วเท้าผมเป็นนะครับที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ใส่รองเท้าขี่จักรยานที่มันเป็นแบบมันบีบแล้วผมขี่จริงมันเป็น100กิโลอ่ะมันไม่ใช่ขี่ชั่วโมงหรืออะไรข
5: ี่ค่ะ
6: เป็น 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันบีบจนกระทั่งเล็บแล้วผมเนี่ยเสียหมดเลยอ่ะผมก็เลยว่าจะไปหาซื้อรองเท้าใหม่ก็เอ๊ะมันก็จะไปสั่งซื้อที่ไหนมันต้องไปซื้อที่ชลบุรีอ่ะก็ไม่มีเวลาไปซื้อสักทีนึงนะครับก็เอาอย่างนี้นะบำรุงร่างกายจงเชื่ออย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีวิธีการก็คือจะเก็บตังจากเราโดยการบอกว่าคุณไปเจาะเลือดตรวจดูว่าคุณขาดวิตามินอะไรแล้วจากนั้นเขาก็จะให้วิตามินคุณโดยการให้ทางเส้นเลือดก็มีให้จางกินก็มีแต่จงเชื่อนะครับมันไม่ใช่เป็นคำตอบ 100% หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่หลายสายส่วนประกอบกันมากไม่ต้องไปเสียตังค์อย่างนั้นหรอกครับแค่ค่าตรวจว่าขาดวิตามินอะไรก็หลายสตังค์ละบางทีหลาย
5: ค่า
6: หลายพันบาทเลยละไม่คุ้มค่าหรอกเอางี้ทำอย่างที่ผมว่านะเอาถ้าเป็นไปได้ไข่ลวกสัก2ฟองตอนเช้าเอาวิตามินกรองเลือดก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็เล็บท่านเนี่ยนะท่านลองเอาวัสลินเนี่ยว่างๆเอาทาสักหน่อย

0: ทาตรงโคนเล็บนะครับทาตรงนิ้วเราเนี่ยแล้วก็ถ้าเล็บเป็นขึ้นเนี่ยก็จะไอ้อะไรอ่ะหนังตรงขอบเล็บก็มักจะชอบฉีกที่ชอบเป็นแข็งๆด้วยนั้นเอาวัสลีนทาหน่อยนะจะช่วยทำให้หนังได้หน่อยชุ่มชื้นแล้วมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะ
1: ลองดูนะคะคุณเพชรแล้วก็คุณสุจีนจากลำปางนะคะมีผื่นแดงขึ้นที่แขนนะตอนกลางคืนจะคันมากๆพอแห้งแล้วก็จะเป็นติดอันนี้เป็นมา2เดือนแล้วนะแต่ว่าหลังจากตั้งแต่หลังมือจนเกือบถึงข้อศอกไม่ทราบเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอผื่นแดง
0: คำว่าผื่นแดงในที่นี้เนี่ยผมบอกว่าสงสัยจะต้องให้หมอเพราะผมนึกภาพที่พูดเฉยๆเนี่ยมันไม่ออกอะนะ
1: มัน
0: มีผื่นหลายอย่างนะครับสมมุติว่าเป็นผื่นแดงจากการที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงนะผื่นแดงที่เกิดจากการแพ้มันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงมันมีผื่นที่ผิวหนังเราเรียบๆไปเลยนะแล้วก็ผื่นที่มันนูนขึ้นมาอีกอะมันมีหลายอย่างมากเลยผมว่าเอางี้แล้วกันนะครับว่ามีผื่นแดงขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะอาบน้ำท่านลองไม่ใช้สบู่ดูสักช่วงหนึ่งที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอท่านอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เช็ดตัวอะไรให้แห้งเลยนะไม่ต้องถูสบู่นะแล้วก็พอเช็ดตัวแห้งเสร็จท่านก็เอาวัสลีนทาครับผมอยากให้ลองใช้วัสลีนทาแล้วก็จากนั้นก็ลองไปซื้อยาแก้แพ้นะCPM อันนี้มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่ะคอเฟนิลามีนนะซึ่งเขาใช้กันซื้อร้านขายของชำก็มีเซเว่นก็มีขายนะครับยาแก้แพ้ท่านก็ลองกินสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนลองกินดูซินะครับถ้าท่านตัวใหญ่หน่อยท่านกินสองเม็ดก็ได้นะมันกินแล้วมันก็ยังง่วงนอนแทนที่นอนไม่หลับนะท่านกินยาแก้แพ้เนี่ยท่านก็จะหลับสบายนะครับลองทำอย่างนี้ดูนะครับอาจจะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียสตางค์อะไรเลยยาแก้แพ้ที่ผมพูดถึงกับ CPM เนี่ยกับเม็ดเนี่ยประมาณสัก2สลึงหรือบาทนึงก็เป็นว่าแต่ไม่แพงอะถูกนะครับลองทำอย่างนี้ดูก่อนนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปให้หมอดูเพราะว่าที่ท่านบอกว่ามันผื่นแดงละกันเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกจริงๆเพราะมันมีผื่นหลายอย่างมากเลยนะนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณเปียกนะคะอ่อนนุชอายุ62ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สมควรที่จะฉีดไหมตอนนี
0: ้ถ้าถามผมนะก็ถ้าถามผมถ้าตอบตามหลักวิชาการนะก็ควรจะฉีดแต่ถ้าถามผมจากความรู้สึกผมนะผมไม่ฉีดละเนี่ยผมเพิ่งฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นไข้อยู่4วันน่ะนะครับผมว่าผมเป็นอะไรนะมันทำไมมันปวดเนื้อปวดตัวหนาวหนาวร้อนร้อนเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับอ๋อเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมว่าล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมีคนไข้มาหาผมเนี่ยหลายคนเลยอ่ะพอหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวถ้าถามผมนะอันนี้ถามถ้าตามทฤษฎีก็บอกว่าควรฉีดแต่ถ้าตามผมตอนนี้ผมว่าไม่น่าฉีดฉีดนะฉีดวัคซีนแบบ4ตัวนะครับไอ้3ตัวเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียสตังค์นะแต่ถ้า4ตัวเนี่ยจะต้องเสียสตังค์ผมว่าวัคซีน3ตัวเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไอ้3สายพันธุ์เนี่ยฉีดแล้วเป็นไข้กันแทบทั้งนั้นเลยนะแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยเป็นไข้หรอกท่านก็ลองถามบอกว่ามีวัคซีนแบบ4สายพันธุ์ไหมถ้ามีท่านก็ฉีดถ้าไม่มีท่านก็บอกว่างั้นรอไปก่อนแล้วกันยังไม่ฉีดครับแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยจะต้องเสียสตางค์นะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่รู้200หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
1: โอ้ไม่น่าจะใช่ไหร่หลายร้อยอยู่ค่ะ
0: ครับค่ะเป็นคำแนะนำส่วนตัวนะอย่าท่านอย่าได้ชอบบอกว่าหลักการแพทย์วิชาการเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำบางทีหมอวิวัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่ไปตอบคำถามได้หมดทุกอย่างนะแต่ต้องเชื่อนะครับว่าผมมีเจตนาที่

ดีต่อท่านเพราะนั้นถ้าไม่ต้องเสียสตางค์ได้แล้วก็ทำให้ท่านมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำเป็นการปรึกษาไม่ใช่ว่าหมอวัดจะมาประกาศบอกว่าเนี่ยจากการศึกษาวิจัย

0: มีสายพันธุ์นะครับก็จะส่งไปเขากำลังฉีดกันอยู่เขาบอก
1: อา
0: จารย์ดูฉีดไหมผมก็เลยฉีดเลยฉีดเลยใกล้ถึง4วันเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีอื่นนะไม่เป็นเลยนะมีปีนี้เป็นนะคร
1: ับ ค่ะขอสั้นๆนิดนึงของคุณเฉลียวอายุ68จากชุมพรเป็นโรคเกาต์อยู่สามารถกินไก่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่กินเยอะๆเอาอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมียูริกหมดทั้งหมดนะจะเป็นยอดกระถินยอดหน่อไม้ไก่เป็ดหมูทุกอย่างมียูริกหมดเพราะนั้นท่านกินเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเอาไว้ถ้าเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะขับยูริกออกมาทางปัสสาวะได้จะช่วยทำให้เกาของท่านเนี่ยไม่กำเริบนะโอเคนะครับใครต้องการปรึกษาผมก็อย่าลืมนะ4โมงถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นถ้าท่านโตมาผมบล็อกเบอร์เลยนะผมไม่
1: ได้รับสาย
0: ผมไม่งั้นท่านจะนึกว่าเดี๋ยวขอฉันขอถามหน่อยอย่างเงี้ยตอนสองทุ่มนะผมก็ไม่ได้0818035462นะครับก็โตมาไว้ถ้าในเวลาผมจะตอบอย่างเต็มใจเลยนะครับโอเคครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็เจอกันในต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะพักสักครู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI Cloud ยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI Semiconductor Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลใน

0: ทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21นาฬิกา9นาทีนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19เดือนกรกฎาคม2569นะคะหลายท่านก็รอคอยช่วงเดี๋ยวนะบนโลกอ่ะตีสองเหรอคะจะตื่นไหมจะยังไงดีเอายังไงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่ทำงานอะไรค่ะวันนี้ก็ที่สองเนาะที่สองนะคะก็ใครที่ยังไม่นอนก็รอฟังช่วงพี่หมอนครก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็เรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องตามเนาะมันมีหลายเรื่องนะสำหรับในช่วงเวลาตะวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคนที่ทำงานไม่รู้เรื่องนะคะก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะไปคุยดีกว่านะคะรู้เรื่องแม่คนนี้มาแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะให้พี่หมอวิเคราะห์บอลหน่อย
1: และก็ทุกท่านนกอยู่ไรที่คิดถึงเช่นเดียวกันครับโอ้นกอยู่ไรพูดเรานี่ก็พูดง่ายว่าไม่ตกจะไม่ตกขาว
0: ไม่ตกเทรน
1: ไม่ตกเทรน
0: ไม่ตกเทรน
1: พูดถึงฟุตบอลนะนึกถึงอะไรนะที่จริงแล้วอ่ะปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้พี่ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าพี่ก็คือเราเหมือนกับเคยประสบมาตลอดนะไม่ว่าเป็นบอลตั้งแต่บอลลีกนะผมก่อนในพี่นี่เป็นพูดง่ายว่ามันติดเลยนะบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะฮะลีกต่างๆในหลายๆลีกก็ดูแต่ว่าชอบดูพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือ
0: มันกว่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่บอลยูโรเพราะว่าพวกลีกอ่ะบอลบองพรีเมียร์ลีกคือทั่วโลกนะนักเตะดังๆนะครับค่าตัวสูงๆทุกประเทศที่เข้ามารวมตัวกันใช่ไหมครับแล้วก็จะดูแล้วรู้สึกก็มันก็ตื่นเต้นนะเมื่อก่อนนะพี่เขาก็จะตื่นเต้นกับบอลแล้วก็จะเชียร์มากก็แมนยูเมื่อก่อนเนาะพี่ชอบแมนยูแล้วก็ทีมเดียวที่อยู่ในใจนะอยู่ในดวงใจตลอดมา
0: ครับ
1: แล้วก็หลังๆก็พอเห็นเขาตั้งแต่อะไรนะท่านเซอร์ปูกุสันนะนะอเล็กปูกุสันนะโอ้พี่ชอบแกจนกระทั่งแบบพี่เมื่อก่อนนะมีพี่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะรุ่นพี่ก็มีแฟนเป็นชาวเยอรมันหน้าเหมือนกันเปรี้ยจำได้เหมือนกับอเล็กโปกูซันนะนะแล้วก็แกก็ยิ้มแล้วก็คือคล้ายๆว่าสไตล์แกเวลาแกเชียร์บอลอ่ะแล้วพอเราเห็นว่าการทำฟุตบอลน่ะนั่นคืออะไรมันพี่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโดยที่ว่าเวลานัดสำคัญเนี่ยโหแล้วแกก็ไปนั่งลุ้นนั่งเชียร์นั่งถ้าบอลแพ้ขึ้นมาเนี่ยแหมบางทีนะ
0: มัน
1: บางทีเนี่ยเรื่องฟุตบอลนี่คืออะไรบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวนะมันโอ้หัวใจแทบวายเลย
0: หัวใจแทบวายจริง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงวันนี้นะค่ำคืนนี้พี่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าอังกฤษอย่างที่บอกว่าพรีเมียร์ลีกนี่ก็มันเป็นเริ่มต้นที่พีคที่สุดก็ที่อังกฤษนี่แหละที่เมืองที่ว่าสร้างมูลค่านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของฟุตบอลก็เลยอะไรนะมันมหาศาลนะเนาะมาถึงช่วงหลังๆอ่ะน้องสิวไล

0: วลาเรามองฟุตบอลเนี่ยก็บางทีก็เราดูเป็นก็เป็นการนักฟุตบอลนักดูฟุตบอลหรือนักมันมีหลายรูปแบบนะเล่นเพื่ออะไรดูเพื่อการพนันดูเพื่อสนุกรู้เพื่อมันต้องวิเคราะห์ให้หลายๆชั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราก็เห็นว่าเวลาลีกใหญ่ๆหรือว่าระดับบอลโลกเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตไว้บ้างนะเช่นนะนี่พี่เขาคิดไว้พี่เขามองพี่เขาไล่ก่อนบางคนก็จะคิดไปถึงว่าอ๋อเขาจะดูสังเกตว่าเขาจะต้องเอาไว้ทีมเนี่ยที่มันดังๆอ่ะให้มันเข้ารอบถ้าเข้ารอบเพราะว่าไม่งั้นไอ้สปอนเซอร์เอ่ยอะไรเขาก็จะขายคือไม่เป็นการค้ามันเป็นธุรกิจใช่ไหมครับ
1: มัน
0: เราพวกเราอาจจะมองไม่เชื่อถึงก็ได้ตอนหลังนะพี่ก็เลย
1: มันเป็นธุรกิจชัดเจนนี้ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: มันเป็นธุรกิจที่แบบมันก็สร้างกันมาเพราะนกสิวไลลองดูดิค่าตัวรู้สึกว่าแชมป์เนี่ยแชมป์โลกรู้สึกจะได้พันเท่าไหร่นะ1,600 ล้านใช่ไหม600 ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่600 ล้านบาทอัน600 ดอลลาร์มันเยอะนะแล้วก็ไล่เรียงลงมาอันนั้นคือรางวัลของชัยชนะใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราก็ต้องมองอย่างนั้นเหมือนกันนะคือเลยว่าถ้าจริงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทีมที่แดงๆเข้าไปคือพวกนี้ก็จะเป็นต้องวิเคราะห์นะต้องเกิดที่ว่ามันต้องมีอ่ะ
1: แต่พอ
0: ไปรู้อย่างนี้ปุ๊บทางหลังพี่ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่จะเชียร์จะเท้าเย็นเลยนอนกลางคืนตั้งในกระปุกเลยลุ้นนะลุ้นโอ้โห
1: ต้องทุกนัดพลาดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: พลาดไม่ได้ครับ
1: ยิ่ง
0: การ อังกฤษเมื่อก่อน
1: เนี่ยต้องดูสดเท่านั้น
0: ใช่เมื่อก่อนอังกฤษ
1: มาดูย้อนหลังมันก็ไม่มันละ
0: ไม่มันเมื่อก่อนอังกฤษเป็นพิเศษมากเลยนะครับพี่คืออยู่ในใจว่ามันก็นั่นอย่างนึงคืออะไรเวลาการดูกีฬาเนี่ยถ้าเราไปอินมากนะครับโดยเฉพาะเราไปเชียร์เราตั้งใจมากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันมุ่งไปนะ
1: มัน
0: โอ้มันร่างกายทำงานหนักนะหัวใจเนี่ยทุกข์ลุ้น
1: ไปคิดเกินไป
0: ใช่
1: แต่มารอบนี้พี่หมอก็ไม่ได้ตามมากก็แสดงว่าไม่ได้เครียดเนาะ
0: ไม่เครียดแต่พี่ก็ดูไปสบายๆนะแต่ว่าวันนั้นก็เชียร์อยู่นะเชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษ
1: ได้ที่3นะอังกฤษนะได้ที่3นะ
0: ใช่อังกฤษโอเคพอดังรางวัลได
1: ้เรียบร้อยแล้ว
0: 6บางคันบางวันได้จะได้เกือบ1,000 เหรียญเหมือนกันนะเกือบ1,000 ล้านเหรียญน่ะ
1: ค่ะ
0: เยอะอยู
1: ่ครับพี่ก็เชียร์อังกฤษก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะตี2ตีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการ
0: พิธีมีอะไรต่ออะไรก่อนนะ
1: พิธีปิดก่อนใช่กว่าเขาจะได้แข่งก็นู่นแหละตี2ตี3ก็เห็นบ้านเราอ่ะให้น้องหมูเด้งทายหมูเด้งทายว่าเป็นอาร์เจนตินานะพี่หมอหมูเด้งเลือกไอเนี่ยแตงโมอ่ะนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีอะไรล่ะเสือสิงกระทิงของเขาอ่ะเนาะก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบรรดากูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเลือกอะไรน้องหญิงลีนี่เป็นเสือดำนะคะหญิงลีกับไทเกอร์นี่เป็นเสือโคร่งร่วมกันหยิบว่าใครจะเป็นแชมป์โอ้หญิงลีหยิบใครหญิงลีเลือกสเปนเป็นแชมป์บอลโลกค่ะนี
0: ่
1: น้องหญิงลีเป็นเสือดำหญิงลีโอ้โหต้องสเปนแน่นอนนะคะแล้วก็ แล้วก็ไทเกอร์เนี่ยเลือกอาร์เจนตินาน้องหมูเด้งก็เลือกอาร์เจนตินาน
0: ี
1: ่นะคะ
0: ก็มันก็เป็นไปได้นะนู่นคืออะไรของคนนี้มันที่จริงสเปนนี่ก็แบบพี่ชอบมาก่อนสเปนก็เล่นบอลนะเมื่อก่อนพี่ก็ดูวิธีการเขานะคือเขาแข็งแรงมากไอสเปนเนี่ยเป็นบอลที่แข็งแรงมาก

0: ไอ้ดาราที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ก็เห็นก็บอกดาราคนที่อายุน้อยๆน่ะชื่ออะไรนะที่เมื่อก่อนที่บอกว่าใครนะที่ดังๆของอาร์เจนตินาคนนี้ชื่ออะไรนะ
1: ดังๆเหรออื
0: มเป็นดาราคนเนี้ยอาร์เจนตินาที่ดังที่สุดตรงเนี้ยชื่ออะไร
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: ที่ดังมาหลายปีแล้วเนี่ยชื่ออะไรฮะแล้วคุณตัน
1: ก็ฟังจากหลายคนนะเมสซี่เหรอเมสซี่
0: สิครับเมสซี่
1: เมสซี่
0: เมสซี่เนี่ยเป็น
1: เมสซี
0: ่เป็นตำนานและเป็นได้รางวัลมาลองรอได้รางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับ
1: เมสซี
0: ่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี่ปีนะที่ตอนที่เมสซี่เนี่ยเขาเลี้ยงดูไอ้น้องคนนี้ที่สเปนอ่ะที่อายุแค่19ใช่ไหมที่ว่าเป็นดาราที่คนนี้ที่เป็นดาวยิง
1: เดี๋ยวนะครับของสเปนก็คือนี่ไงลามีน
0: ลามีนนี่แหละ
1: ลามีนเด็กมากพี่หมออ
0: ืมแล้วก็บอกมันเป็นเหตุการณ์ทำไมมันมาเจอกันได้ในเมื่อเม็กซี่เขาเคยอาบน้ำให้ตอนที่เด็กๆตอนที่อยู่ในเป็นทารก
1: ใช่ลามีนยามานนี่เขาเป็นเอฟซีอ่ะเขาเป็นเอฟซีของนักเตะโลกทั้งหมดเลย
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็เลยไปทุกที่เวลาแบบเขาใฝ่ฝันแล้วเด็กคนนี้มันจะมีสักกี่คนพี่หมอที่ดูว่าโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลโลกเอ้าเขาก็ได้เป็นได้เจอได้มาเตะด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคิดดูดิสเปนต้องลงอยู่แล้วล่ะลามินเนี่ยยามานเนี่ยลงแน่นอน
0: ลามินยามาน
1: ะคะ
0: คือพี่เมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบสเปนสเปนนี่ก็เป็นเล่นบอลแบบเขาเรียกว่าดูอัศจริงดูเนี่ยนะเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วดาราเขาก็ไม่ใช่ว่ามีเด่นๆเท่าไหร่แต่ก็เล่นดีทุกคนอะนะของหลังคนนี้ของหลังนี่ก็แน่นมากพวกแข็งแรงอะนะฮะโอกาสที่จะไปเจาะประตูด้านหลังคนนี้มันไม่ง่ายไงนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยเวลาทีมที่มันเคยประสบการณ์ก็เคยเป็นแชมป์อยู่แล้วเจนีน่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธินี่ก็เรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเล่นฟุตบอลนะเขาจิตใจก็จะไม่ตกเขาจะไม่พูดง่ายว่าเขาสู้แบบมันมีวิธีการแก้
1: ม
0: ุ่
1: งม
0: ั
1: ่นไม่วอกแวกเลยเนาะ
0: ใช่คือโค้ชนี่ก็สำคัญมากนะครับวิธีการแก้เกมวันนั้นอะวันอังกฤษอะพี่ก็ฟังข่าวเวลาเขาวิเคราะห์เขาบอกโอ้เป็นเพราะโค้ชอะจึงแพ้เพราะที่จริงมันนำอยู่แล้วจะมันนำแล้วไปเปลี่ยนในใครลงไปรูปพี่ก็พี่มาเกียดตามวันนั้นนะพี่ก็ฟังโอ้นี่ตาไอ้โค้ดไม่ไปเปลี่ยนแบบนั้นก็ไม่น่าแพ้ อะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูได้ครับดูแบบก็เรียกว่าเป็นดูเป็นกีฬาหรืออะไรดูด้วยความชอบดูเทคนิคดูการต่อบอลการอะไรต่ออะไรก็เนี่ยนะแต่ในที่สุดเราก็อย่าไปอินกันมากและลอยเล่นเล่นนี่นะเรื่องของการเล่นการพนันอ่ะเพราะมันเล่นกันหลายรูปแบบไงต่อกี่ลูกอะไรต่ออะไรไม่รู้พี่ก็นะก็เตือนไว้แหละเพราะว่าบ้านเราอย่าลืมสิหลายเวลามีพวกหลีกมันเล่นกันอย่างหนักนะเล่นการพนันนี่หนักมากและโดยเฉพาะระดับโลกนี่ก็เล่นแรงก็ฉะนั้นก็ต้องอาจจะไม่เป็นข่าวแต่ว่าได้เสียกันไม่ใช่เล่นนะเรื่องพวกนี
1: ้โอ้หมดทั่วโลกนะแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็
0: แล้วก็น้องสีวิไลนี่เชียร์ทีมไหนในคืนนี้ใจ
1: จริงๆก็เชียร์สเปนค่ะพี่หมอตอนแรกก็เชียร์อยากให้อังกฤษได
0: ้ใช่
1: เพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าตอนนี้พออังกฤษไปได้ที่3แล้วก็น่าจะสเปนแหละ
0: พี่ก็เหมือนกันนะใจพี่ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีความที่ชอบสไตล์บอลสเปนนะเมื่อก่อนในพี่ก็ชอบอยู่ตอนที่บอลยูโรอะไรสักอย่างแล้วนะคือชอบสไตล์เขาเล่นเขาแบบคือเขาเล่นดีอ่ะเขาเล่นแบบไม่ตุกติกไม่อะไรนะแต่ว่าดุหน่อยเพราะว่าเล่นแรงนิดนึงเหมือนกันบางที
1: ดุหน่อยใช่ไหมคะ
0: ค่ะดูด้วยแข็งแรง
1: เลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป

0: ใจค่ะพูดถึงนักบอลเนี่ยพี่หมอเขาบอกว่าเรื่องแสลงของนักบอลเนี่ยอันนี้ก็พูดเถอะก็คือเรื่องของการไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาห้ามจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องโจ๊กหรือเรื่องจริงเรื่องอะไรไหมคะพี่หมอ
1: ก็มีงานวิจัยนะแล้วก็เก็บข้อมูลมานะพี่ก็ฟังมาเรื่อยนะก็
0: มันมีครับมันเหมือนกันใช่ไหม
1: ที่จริงแล้วนะนุ่งคืออะไรก็เราเคยได้ยินอย่างกับนักเตะบราซิลก็ชื่ออะไรนะนั่นดังมากชื่ออะไรนะโรนัลโดอะไรนะโรนัลโดอะไรนะจ๊ะโรนัลโดคือโรนัลโดนี่เขาเป็นคนสารภาพเลยนะนุ่งคืออะไรเขาสารภาพขึ้นมาเองว่าก่อนที่เขาจะลงเตะนัดสำคัญเนี่ยเขาจะต้องไปมีเซ็กกับภรรยาเขาก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็แท้จริงเราเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะ
0: อันนี้เขาไม่ห้ามใช่ไหมโค้ด
1: เขาเมื่อก่อนเขาห้ามมากนะห้ามนักมวยก็เหมือนกันเมื่อก่อนห้ามเด็ดขาดอ่ะแม้งก็ตั้งคำมาสเตอร์เมชั่นหรือช่วยตัวเองก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องเขาห้ามเด็ดขาดในเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเรื่องไม่ให้เสียพลังงานแต่ที่จริงตรงกันข้ามนะโรนัลโดก็บอกแหมถ้าวันไหนที่เขามีเซ็กมาแล้วเขามีพลังขึ้นมาอีกนะเขามีพลังแล้วก็หลังๆนี่เราก็เจอนักเตะหลายคนที่เขาสารภาพเหมือนกันเขาบอกว่าที่จริงเรื่องเซ็กนั้นนะมันไม่ใช่เป็นการบั่นทอนพลังงานใดๆนะครับมีแต่เพิ่มถ้าเราจะพูดในแง่ของหลั่งสารสำคัญจากสมองนะ
0: ค่ะ
1: คือฮอร์โมนพวกเอนโดฟินพวกอะไรต่างๆที่มันฮอร์โมนที่ดีฮอร์โมนที่มีความสุขก็ทำให้มันมีกำลังนะอะไรหลังๆนี้ก็มีเขาให้มาก็มีงานวิจัยอยู่หลายงานวิจัยเลยนะสำหรับนักกีฬานะแต่บางคนบอกไม่ต้องนักกีฬาหรอกครับเขาบอกดูคนธรรมดาดีแหละก็บอกไงมองว่าเนี่ยต้องไม่ได้มีเซ็กหลายวันนะมันมองหน้ามันมองทำมันไม่สดชื่นมันบอกว่า
0: คือเขาจะได้ออกเลยอย่างนี้แหละคะ
1: นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตามแล้วก็มีแบบก็สักเซสจากเซ็กนะหมายถึงว่า
0: ค
1: ือมันมีงานวิจัยเหมือนกันแปลว่าคือในการที่ก็หลังสารก็แล้วหลังออกกระซ่ำอ่ะนะการถึงจุดสุดยอดไม่ว่าผู้หญิงไม่ใช่เนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายแล้วมันจะมีการให้ร่างกายอ่ะมันเหมือนกับpressure ขึ้นมาแล้วมันถูกปลดปล่อยออกมาแบบมันทำไมต้องอะไรไปอธิบายไม่ถูกเพราะเดี๋ยวหาว่าผิดแล้วจะเรื่องหาว่าจะเรื่องไม่ใช่นะเพราะว่าในเรื่องของเพศนี่น้องคืออะไรโอ้มันเขียนเยอะแยะมากมายนะถ้าพี่คุยกับคนที่มาปรึกษาที่พี่คุยแต่เรื่องตึงตังกันได้พูดถึงเรื่องเอาคัสตัมเรื่องหนูเราบ้านได้แต่ว่าเราพูดในรายการนี้เราถือว่าเราเป็นการที่แบบต้องระมัดระวังนะส่วนแรงในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องเพศเราบางครั้งก็บอกเฮ้ยไม่เรื่องวันอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของถึงกับเรียกว่าลามกหรือเป็นคนที่ไม่สุภาพใดๆนั่นคืออะไร
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราเองก็เราต้องระมัดระวังแต่ว่าอยากให้เข้าใจคนที่เราก็รู้อยู่เสมอนะว่าสาเหตุผู้สมรสการครองรักครองเรือนผู้สามีภรรยาเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามนะในเรื่องสัมพันธ์ด้านเพศมีแล้วถ้ามันไม่สมดุลจำไว้ให้ดีเลยนะสไลด์พี่ก็เตือนท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะบอกว่าอย่ามองข้ามนะครับคือเราอย่าไปคิดบางครั้งเนี่ยคือพูดไปแต่มันจะไม่เข้าใจว่าเวลาผู้ชายเขาไปมีอะไรข้างนอกเนี่ยไอ้เต้าหัวงูไอ้โน่นไอ้เนี่ยนั่นอะไรเงี้ยนะคือที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติตรงที่อะไรและมันตัวชี้วัดว่าไอ้ความยังแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเขาสมองเขานั่นนะครับยังมีความ

0: ทรงจำมีทำอะไรได้ดีนะครับก็นั่นแหละครับมันตัวชีวัดก็คือเขาจะเมื่อคนโบราณบอกเตะปี๊บกระเด็นเตะปี๊บกระเด็นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีส่วนมีข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่เราอย่าไปส่งเสริมว่าให้เขาไปมีเซ็กโดยนอกลู่นอกทางไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรครับเมื่อคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นอะไรไฟหนึ่งบกพร่องก็หาทางแก้นะครับบางทีผู้ชายเนี่ยบางทีเขาก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าบุคคลโอ้เสน่ห์ปลายจวักหัวรักจนตายโอ้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดีมากเลยเลี้ยงหมูกับข้าวอย่างนี้อะไรให้กินดีหมดแต่เรื่องนั้นไม่ได้ดูแลไม่เข้าใจว่าผู้ชายเขาชอบอะไรนะครับมันไม่สมบูรณ์นะน้องเสน่ห์ปลายจวักจะวางท้องอะไรแค่ไหนก็ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะนั่นแหละน้องเสียวไรอย่าลืมนะต้องบอก
1: ตอนเนี้ยไปถามหมดหลายคนบอกโอ้นี่แหละเขามันเป็นแค่เขาแซวกันเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเรื่องของนักกีฬาทั้งนักมวยนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือเรามองอะไรว่าถ้าประเทศหลายๆประเทศเขาเปิดใจเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้นะแม้กระทั่งของทัพของอเมริกาเราเคยได้ยินไหมตอนนั้นที่บอกว่าคนที่เข้าไปสมมติว่าเขาไปออกหน่วยหรือเขาอะไรออกเนี่ยไปเข้าค่ายทหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็สวัสดิการเขาสามารถที่จะให้ไปเบิกยาไอ้ที่เฉพาะกิจอะนะไปเบิกยาได้ฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นอะไรครับนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เห็นสถาบันครอบครัวดูอะไรว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมเวลาก็ไปออกศึกก็ไปรบอะไรกันมาเนี่ยสมัยอะไรนะที่เขาเรียกว่าเวลาจะกลับมาเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณมาบอกกับที่บ้านนะว่าถ้าจะมาเลยนะให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวนึกถึงอะไรคือเตรียมตัวนี้ก็
1: จดหมายมาอย่าง
0: เงี้ยใช่ครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่ง
0: สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางคนไม่ได้มองเห็นไงไม่ได้มองเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่ได้รางวัลที่ดีที่สุดเวลากลับตู้รบกลับนะครับก็คือความรักก็เรียกว่าความเสน่หานี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะฉะนั้น อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ใช่เพลงกันนะเพลงกูชายเมืองสิงห์อ่ะแต่จะพี่ไปหลายวันอะไรเงี้ยเพลงเห็นไหมคือบางทีมันคือไปถึงว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะมันก็เอาไว้นั่นได้ใช่ไหม
1: ครับนี่ก็จะได้รู้วันนี้มีจดหมายอยู่ก็เดี๋ยวจะตอบได้เพราะว่ามีเวลาเยอะเลยวันนี้ค่ะพี่หมอ
0: ครับได้เลยครับ
1: นะคะหนึ่งฉบับเนาะเดี๋ยวเราพักกันเร็วหน่อยนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงด้วยนะคะเต็มๆหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบจดหมายกันในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเรา

0: เราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราพักเร็วได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามยาวๆเลยนะคะที่ถามมาซึ่งถาม3ข้อแต่ว่าเขาเกิดมายาวพอสมควรนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ35ค่ะพี่หมอชอบฟังรายการวิทยุทางอสมทเกือบทุกคืนยอมรับว่าได้รับความรู้หลากหลายเพลงก็เพราะแต่งงานมา3ปีแล้วนะคะสามีอายุ39มีลูกสาว1คนเรียนชั้นอนุบาลก็ทำธุรกิจค้าขายกันรายได้ยอมรับว่าดีมากจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้คนละคันมีรถส่งของจ้างพนักงานทุกอย่างรับได้หมดความสุขครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเพศก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อปี62ช่วงโควิดทำให้กิจการบริษัทเกือบล้มละลายลูกค้าไม่จ่ายเงินของที่สต็อกก็ติดมือออกไม่ได้หนี้ธนาคารก็ไม่สามารถผ่อนได้รถก็ถูกยึดบ้านก็ติดจำนองไปกู้เงินนอกระบบจนหนี้ล้นสามีเริ่มคิดมากนอนไม่หลับส่วนฝ่ายภรรยาก็เครียดไปด้วยจนร่างกายสู้กันทั้งคู่ค่ะยอมให้บ้านถูกยึดไปแล้วก็ไปหาบ้านเช่าอยู่หางานทำใหม่ให้ลูกสาวไปอยู่กับยายพอที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็ส่งเสียให้ลูกได้นะคะทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดก็คือว่าหลังจากมีเรื่องนี้ค่ะสามีไม่สนใจเรื่องเพศจากที่เคยมีความสุขด้วยกันมาระยะหลังเดือนนึงแทบไม่ได้หลับนอนกันเลยเหมือนจะซึมเศร้าด้วยหมายถึงสามีนะคะพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆสมบัติที่เคยมีบางคนเจ้านายบริษัทที่ทำงานด้วยได้คุยสนิทก็เล่าให้ฟังเรื่องสามีว่าเหมือนคนเสื่อมทางเพศไปแล้วทั้งๆที่อายุยังไม่เยอะก็เลยแนะนำว่าไปหาหมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปสนิทกับเจ้านายนี่หมายถึงฝ่ายหญิงนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมาพี่หมอกับเจ้านายจนเผลอได้เสียกันเอ้านัดพบกันบ่อยจนรู้สึกผิดสงสารสามีก็สงสารแต่เหมือนเขากินยาซึมเศร้าอยู่มากจนหมดความรู้สึกทางเพศไปแล้วก็เลยจะปรึกษาพี่หมอว่าไอ้ยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกทางเพศหมดไปใช่หรือไม่จะมีวิธีรักษาอาการนี้ให้หายโดยวิธีไหนบ้างที่สามีจะกลับมาเหมือนเดิมกังวลมากทุกใจเรื่องที่ทำผิดนอกใจเขาอะค่ะพี่หมอเอาข้อหนึ่งเลย
1: คร
0: ับ ตกใจเลย
1: จริงคืออะไรเวลาเราพูดถึงเวลาเราฟังต้นปัญหาต้นแรกที่เขาจากชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างมันสักเซตอ่ะนะมันสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่ด้วยเหตุการที่มันเกิดขึ้นนะครับมันที่มากระทบให้วิถีชีวิตวิตกระทบไปในทุกมิตินะฮะโดยเฉพาะที่พูดถึงเรื่องโควิดทีไรแล้วทำให้มันสะเทือนถึงใจพี่ด้วยนะเนี่ยบอกไว้ก่อน
0: เป็นโควิดเป็นเหตุกันหลายบ้านหลาย
1: จริงๆนะครับต้องเท่าไหร่นะครับเรานี่เราพูดก็พูดนะครับว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยที่มันล้มบางคนล้มละลายไปเลยนะนึกเป็นไรนะครับล้มละลายมีเป็นหนี้เพิ่มนะมันก็แน่นอนครับเวลามันส่งผลไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตแหละใช่ไห
0: ม
1: แล้วสุขภาพจิตตัวเองไม่พอมันส่งผลไปถึงครอบครัวไปถึงอะไรไปหมดเลยมันกระทบไปหมดเลยชนะทีนี้ก็ถ้ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะทีนี้ก็ต้องจะถามว่าแก้อย่างไร

0: พราะว่าเนี่ยเขาซึมเศร้าไปแล้วสามีเขาเนี่ยเป็นไปแล้ว
1: คืออย่างนี้นั่นอะไรส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสาที่ทั้งคู่อ่ะนะก็มีลูกแล้วก็ออกมาเพื่อมาหางานทำมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะพุ่งตรงอ่ะนะฉะนั้นคือถ้ามุมของถ้าเรามุมมองถึงมุมของความรักความผูกพันระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องเพราะว่าคนเวลาลำบากด้วยกันคืออะไรผู้สามีภรรยาถึงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอ่ะก็ต้องรักกันไว้ต้องกอดกันไว้ต้องแบบไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะทีนี้ไม่เหตุที่มันต้องมาทำงานแล้วบังเอิญมาเจอกันแบบเนี้ยนะฮะทีนี้เวลาคนเราแน่นอนคืออะไรเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องการระบายมันก็ต้องการระบายออกว่าหาคนที่รับฟังนะแล้วก็พอคนฟังที่ดีคนให้การปรึกษาที่ดีนั่นแหละครับก็เรียกบุคคลที่สาม คือบุคคลที่สามเนี่ยที่บอกเสมอกันเลยละคนมาปรึกษาเนี่ยคือไม่ว่าทางด้านไหนก็ตามนะบางคนเวลาให้การปรึกษาได้เวลามีปัญหาใดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าปัญหาคนที่มีปัญหาได้โทรไปถามเนี่ยแล้วบังเอิญไอ้คนที่เขารู้นะว่าคนที่มีปัญหาที่เขาต้องการอะไรเขาต้องการอยากให้คนรับฟังอยากให้คนเข้าใจใช่ไหมครับก็รู้อยู่นะครับว่าต้องสิวเลยว่าณเวลานั้นน่ะคนที่มีปัญหาคืออยู่ที่เขากำลังอ่อนแอใจเขาอ่อนแอมากตรงไหนอ่อนไหวอ่อนแอแล้วเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเลยที่แบบบางคนเนี่ยแบบไปปรึกษาไอ้ก็ให้การปรึกษาโน่นนี่นะแต่มันเขาเรียกว่าค่อยๆเดินเข้าไปตกหลุมโดยไม่รู้ตัวและบางคนปรึกษาโอ้ยังงั้นอย่างนี้ทำแค่ว่าอิงไปเดียวอิงอ่ะอิงในปัญหาพี่ก็เคยเป็นอย่างนี้แหละนะพี่ก็เคยอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องคิดอะไรนะดูนี่นั่นปลอบใจไงใช่ไหมครับคือคนเวลาจิตใจอ่อนแอมันอ่อนไหวง่ายได้รับฟังอะไรที่มันเป็นกำลังขึ้นมาโอ้แบบรู้สึกมันก็เรียกอะไรแต่มันมีกำลังใจนะแต่อย่างอยู่ใกล้ชิดอยากจะพูดคุยกับเขาอีกพูดไปพูดมามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะอันเนี้ยมันเป็นข้อเตือนข้อให้คิดอย่างหนึ่งครับเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆเวลาจะไปพูดกับใครเวลาจะอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้จุดของเราอะนะครับเขาก็เข้ามาแทรกจุดอ่อนของเราทีนี้ก็เลยตามเลยไปใช่มั้ยอันนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากนะหนูเคยลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแต่ทีนี้มาถามเรื่องของการซึมเศร้าถ้าเราต้องมองเห็นถึงสามีแล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราต้องคิดถึงกันแล้วว่าโรคทุกอย่างหรือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะต้องแสวงหาไปหาทางแก้หาทางรักษานะฮะว่าถ้าเรารู้ว่าพวกซึมเศร้าเนี่ยก็พูดง่ายว่ายาที่ต้องไปกินรักษาซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะหมอด้านจิตเวชนะก็สามารถที่จะดูแลให้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยอะไรแต่ว่าในจิตใจก็คนข้างกายเรานะสำคัญมากๆนะคนที่กำลังซึมเศร้าบางทีเขาคือก็คนป่วยอ่ะแล้วเมื่อคนป่วยพวกนี้ก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะไม่มีกำลังใจใดดีเท่ากับคนข้างเคียงคนข้างตัวเราเนี่ยนั่นต้องปลอบใจต้องอะไรกันไว้ให้ได้ให้ดีเลยนะแต่ไอ้เรื่องตรงนั้นนะครับเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องอารมณ์ต้องการทางเพศการตอบสนองทางเพศอันนี้ก็เหมือนกันนะอะไรว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าก็มีความบกพร่องอย่างนี้นะก็ไปพบคุณหมอในระหว่างยาซึมเศร้ายาซึมเศร้านี่ก็เลยบางชนิดอ่ะมันใช่แล้วมันจะทำให้เรื่องของความอารมณ์ทางเพศลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็เวลาไปหาคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้กินยาซึมเศร้าตัวนี้อยู่นะเป็นระดับนี้ก็จะมียาที่จะช่วยนะครับมียามีเครื่องมือมีอะไรช่วยที่ให้เขากินให้เขาฟื้นฟูในเรื่อง

0: สุขภาพทางเพศนั้นนะครับในเรื่องจะได้กลับมามีได้เหมือนเดิมเวลาถ้าไปทั้งคู่คืออะไรสามเป็นดีมากเลยเพราะว่าคือเวลานั้นนะครับก็ต่างฝ่ายผู้หญิงก็ต้องรู้จุดที่จะต้องพูดต้องปลอบใจแล้วก็ต้องเข้าใจในปัญหาอย่างเงี้ยครับนะฮะ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เกิดขึ้นนี่ก็ถามว่าอาการเนี่ยมันก็คือแน่นอนมันเกิดเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจเนาะเป็นหนี้จนหมดตัวทีนี้คิดย้อนถึงอดีตที่เคยมีความสุขตอนแต่งงานปีแรกธุรกิจดีมากรุ่งเรืองอันเนี้ยวิธีการจะทำยังไงถึงจะลืมอดีตแบบนี้ได้บ้างหรือว่ามันไม่มีทางจะลืมค่ะ
0: ครับเรื่องของอดีตมันอะไรเวลาถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องในของแง่ของความจริงของชีวิตนะเรื่องของหลักเรียกว่าความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนะครับตั้งหลักธรรมะของเราอะของศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องยึดไม่ต้องคิดถึงอดีตพยายามลืมอดีตที่ไม่ต้องเอามาคิดใช่ไหมแล้วก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดมันเป็นผลถึงอนาคตก็ถึงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์นั้นสิ่งที่จะมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตตรงนี้ต้องอะไรไอ้ตรงนี้ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เคยบอกแล้วว่าเรื่องของพลังของจิตเนี่ยคือพี่พูดถึงเรื่องของธรรมะนิดหนึ่งนะว่าจะว่าเก่งกาจแค่ไหนเนี่ยว่าแต่ด้านจิตใจนั้นต้องเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่พี่บอกว่าที่บอกการรู้จักให้จิตใจเรานิ่งอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งตั้ง15 นาทีนะเช่นตอนก่อนนอนก็รักเช้ากับวันเย็นเนี่ยเช้านั่งอะไรสักนิ่งๆแล้วก็จิตใจมันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรืออะไรก็แต่ที่มันเพ่งอยู่กับอะไรก็ได้หรือกับลมหายใจเราเนี่ย5 นาที
2: ครับ
0: 5 นาทีนะครับแล้วก็กลางวันสัก5 นาทีแล้วก็ตอนเย็นสัก5 นาทีและถ้าเดินจงกรมได้นะครับ15 นาทีเช้าของวันเย็นหรือเช้าก่อนนอนอะไรก็ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มันเหมือนกับพลังที่มันอยู่ในจิตของคนมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วมันเกิดคิดอะไรได้แต่ที่จะคิดสั้นคิดว่าโอ้ยเราหมดหวังสิ้นหวังอะไรแล้วเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่เข้ามาให้เรานั้นนะมีทางออกนะครับมนุษย์เราไม่มีทางตันนะมันต้องมีทางออก
1: ไปเสมอยังไงต้องมีทางออกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกับเจ้านายก็ยังมีสัมพันธ์กันน่ะจะตัดสินใจยังไงที่ดีที่สุดดูเจ้านายจะคอยช่วยเหลือด้านการเงินจนเหมือนจะเป็นบุญคุณจนแยกไม่ออกรบกวนแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเนี้ยมีเรื่องยากครับ
0: ตรงนี้ก็อยู่ที่ใจนี่แหละน้องเจริญนะครับอยู่ที่จิตใจว่าเรามันต้องเด็ดขาดเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งมั่นที่ว่าเราจะต้องจัดสัมพันธ์กันแล้วนะอาจจะต้องใช้วิธีแบบยังไงดีก็เรียกว่าค่อยๆไม่ให้กระทบอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่ส่วนใหญ่นี่คนที่จะใช้ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคือเรากำลังเดินไปสู่ก็เรียกว่าละเมิดนะมันเป็นสิ่งที่บาปไปแล้วก็ว่ากันไปฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราทำผิดนะแล้วก็คือตอนเนี้ยก็อาจจะขอบคุณที่เคยได้ให้รับความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะต้องตัวเองอ่ะจะต้องมาทิ้งลูกทิ้งสามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็คือต้องเพราะไอ้นิ่มนวลแบบนี้นะถ้าหากว่าฝ่ายผู้ชายก็มีเหตุมีผลนะนะเขาก็ยินดีอ่ะก็ไม่มาขืนไม่มาอันทุรังที่จะต้องมาไม่ยอมอะไรเงี้ยนะอันนี้เรามองในแง่ดีไปก่อนได้ไหม
1: ครับค่ะโอ้ยถ้าเขาไม่เลิกอะทำไงคะนี่ก็จะเริ่มแบบมันหูหนักเลยเนี่ยครอบครัวค่ะ
0: ครับก็อันเราต้องหวังว่าต้องเลิกได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ความมั่นใจว่าความตั้งมั่นในจิตว่าเราต้องสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ขอให้มันผ่านไปนะแล้วก็เราก็ต้องหาทางช่วย ต้องกลับมาดูสามีกลับมาดูครอบครัวเรา

0: นะครับอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยพี่ก็เคยให้การศึกษาในระดับแบบพวกเนี้ยนะคนก็นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยผมก็บอกเออเขาไม่คือการตำหนิการไปเราไปตำหนิเขาว่าเออเขาไม่น้อยแล้วยังคนอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะให้บุกไอ้มือที่สามบุคคลที่สามนี่ก็เข้ามาโดยที่ว่าในช่วงจังหวะที่กำลังอ่อนแอฉะนั้นอย่าได้ใจอ่อนเด็ดขาดนะครับอย่าใจอ่อนแล้วมีปัญหาเล็กนิดหน่อยนะทะเลาะกับสามีนิดหน่อยโอ้ยโทรไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าก็ไปในอย่าออกไปนอกอย่านำเข้าอะไรอย่าสร้างปัญหามันไปงี้นะฮะอย่ามันต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักนะ
2: แต่ว่าในจดหมาย3ข้อที่ผู้หญิงก็ถามมาเนี่ยเขาดูไม่ได้พูดถึงตัวเองว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกอะไรทำไมถึงไม่ได้อดทนเลยพวกนี้พี่หมอนี่มองในมุมของผู้ชายว่าเออผู้หญิงคนนี้โอเคแน่นอนแหละทำไม่ถูกหรอกแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะ
0: ก็ไม่รู้สึกผู้หญิงใช่ไหมครับหรือผู้ชาย
2: ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเครียดปัญหานี่แหละที่ว่านี้แต่ฝ่ายหญิงก็คือว่าทำไมถึงไม่ยับยั้งชั่งใจในการที่จะไปมีสัมพันธ์กับเจ้านายอะไรอย่างนี้ค่ะพี่หม
0: อมันอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดก็รู้ก็พูดแหละว่าหนึ่งนะเรื่องของมันก็เรียกว่ามันมีแรงขับก็คือแรงกามเอาไว้ก่อน
2: แรงกาม
0: จากแรงกามนะอันนี้เราก็พูดกันว่าคืออารมณ์ต้องการความปรารถนาทางเพศนี่คืออะไรน้องเขาอายุยังไม่มากนะครับทีนี้เขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับตอบสนองจากสามีซึ่งมีโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคือว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนกับมันขาดอะไรที่มันสิ่งที่เขาเคยได้รับนะฮะแล้วก็มันแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าไปในช่วงจังหวะที่เขาแบบพอดีอะไรเงี้ยมันอาจจะพอได้พอหนึ่งแล้วมันเป็นสองครั้งแรกแล้วครั้งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเราจะว่าไปนะครับจะว่าตำหนิก็ต้องตำหนิกันเลยเพราะว่ามันผ
2: ิ
0: ดศีลธรรมแน่นอนนะครับ
2: คือมันไม่ควรตั้งแต่แรกถูกไหมคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความใกล้ชิดมาดูแลดีแต่ว่ามันก็ต้องไม่ถึงนะอีกฝ่ายนึงก็คือสามีว่าเขาป่วยอยู่ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็น่าเห็นใจ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ถูกเลยก็
2: อันนี้อันนี้ถามในมุมว่าสมมติว่าถ้าสักวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเนี่ยอาการเขาจะหนักกว่าเดิมไหมพี่หมออันเนี้ย
0: ถ้าสามีรู้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องน้อยคนนักที่ผู้ชายจะรับได้คืออะไรแต่มันเหมือนกับถึงมันความรักความผูกพันของนะเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขาต้องเขาป่วยใช่ไหมครับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในความอะไรต่างๆเนี้ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะแต่ว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้นะถ้าเขารักษาได้จริงเขากลับมาดูแลถามไม่ว่าการคือที่จริงมันมีวิธีที่จะกลับมาฟื้นฟูได้หลายวิธีนะฮะไม่ว่าเรื่องของไม่แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ก็ช่วยได้นะในด้านจิตใจอะไรเพราะว่าสุขภาพจิตของคนเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่ในสมองเนี่ยที่มันหลั่งออกมาเพราะมันหลั่งมาจากความผิดปกติไอ้พวกคอร์ติซอลพวกสารที่มันเครียดสารที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดสารความสุขขึ้นมามันจะเกิดสร้างสิ่งดีๆมีความคิดดีๆแล้วมันจะส่งผลไปถึงร่างกายเราอ่ะมันจะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นได้ดีนะก็แน่นอนร่างกายเราอ่ะมันถูกควบคุมด้วยตั้งแต่เมลาโทนินพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะของผู้ชายแล้วก็เทสโทสเตอโรนพวกฮอร์โมนคือพวกเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็ไปทำอย่างออกกำลังกายเนี่ยของคุณออกกำลังกายเนี่ยหายนะนู้นเลยก็มีน้องอยู่คนน้อง น้องเนี่ยสนิทกันมากนะทุกวันก็ยังติดทำงานกันอยู่เลยก็เป็นตำรวจเป็นดีอะไรนะเขาว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าเขาไปหาหมอกินยาไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดปรากฏว่าเขามาเล่นไอ้เล่นอะไรนะเล่นเทนนิสมาเล่นเทนนิสแล้วก็มาฝึกพวกเนี้ยเขาหายเลยในความที่มันไอ้สิ่งที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเขาบอก

0: ต้องทำจิตให้นิ่งแล้วก็ไม่อะไรสักอย่างนึงก็พูดขึ้นมานะแต่มันมาเข้ากับหลักการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนั่นเท่าไหร่นะพลังจิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็หนึ่งในนั้นนะครับเรื่องของการก็แล้วการฝึกสมาธิเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุขคำว่าความสุขที่มันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเป็นความสุขที่แบบมันเป็นความสุขที่สุขอื่นไม่สุขเท่าความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านะฮะนัตติโลโกอะไรนะนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นนี่กว่าความสงบไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางทีเราก็ต้องให้จิตใจเรามีความสงบให้มันมีความสุขบ้างนะครับคืออะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สุขทุกนาทีทุกวินาทีวันหนึ่งเราก็ให้สุขบ้างนะครับอาจจะทุกข์บ้างเครียดบ้างมันคุกคากันไปแต่ก็บอกอย่าไปเครียดนานจะทุกข์นานทุกนาทีเดียวก็บอกว่าอายุสั้นลงไป5ปีหรือ3ปีประมาณนี้นั่นเลยนะ
1: โอ้
0: ความทุกข์ความเครียดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่เครียดเลยก็บอกก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวทำให้คนแบบเหมือนกับสมองไม่ทำงานอะไรโน่นนี่นั่นเลยนะเราก็คุยกันแบบบ้านๆนี้นะสุดท้ายแต่ว่าพี่ว่า
2: หมดเวลาพอดี
0: เข้าหมดเวลานะ
2: หมดเวลาพอดีพ้นเลยพี่หมอให้เบอร์หน่อยค่ะเผื่อใครที่มีปัญหาเจอปัญหา
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: เบอร์นะครับ0876977666ศูนย์แปด
2: ใครจะปรึกษาได
0: ้6977766ครับผม
2: ค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: นี้เวลา22:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่ม

0: งขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่าง

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับเที่ยงคืน7นาทีครับพี่บอมพี่บอกว่าหน้าเหมือนใคร
1: หน้าเหมือนต้องฮูปเปลี่ยนเคแต่ตอนนี้เราดูช่องรัชอยู่นะโอ้ดีมากเลย
0: ดีมากเลย
1: เออนึกถึงตอนที่ไปถ่ายรูปกันนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปนะโอ้ไปถ่ายแบบนี้โอ้ที่ถ่ายแบบนี้บิกินี่
0: ไม่ใช่แบบนี้คือเป็นจ็อบหรือว่าเป็นงาน
1: ใน เ
0: ห
1: ล็
0: กงานใน เหล็กอะไรเงี้ย
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ละ
1: ก็อยากอยู่แต่ขี้เกียจ
0: นี่ขี้เกียจด้วยขี้เกียจด้วย
1: ผมแบกกล้องมันหนักไงนะ
0: หรอ
1: ไปแล้วมันบางทีไปถ่ายใช้เวลาเยอะ
0: เขามีแต่คนบอกว่าพี่บอมถ่ายรูปสวยเออพี่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้ว
1: ไม่ทิ้งหรอกแต่ว่ามันยังหาเวลาเหมาะไปถ่ายไม่ได้บางทีเหนื่อยบางทีไปถ่ายรูป
0: อย่างนี้ช่วงนี้ได้เอากล้องออกงานอะไรบ้างปะ
1: แทบไม่ได้ออกเลยล่าสุดก็ไปถ่ายรับปริญญาหลาน
0: รอแล้วก็แบบเก็บไว้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: พอตะอูทักนี่ต้องใส
0: ่เออต้องออกแล้วกล้องมันเรียกร้องแล้ว
1: เออ
0: พี่ต้องออกทริปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขามีทริปต่างจังหวัดอะไรด้วยนี
1: ่โอ้ต่างจังหวัดไม่ไหว
0: เหรอ
1: ไกลไปพี่เอาในกรุงเทพเนี่ยแหละใกล้ใก
0: ล้ไปถ่ายเขาต้องเสียตังค์อีกปะ
1: เอาเสียตังค์ดิยังไม่ได้ถ่ายฟรีหรอครับผมนางแบบก็ต้องกินข้าว
0: เออต้องทำมาหากินกันหน่อยอาชีพเขาอาชีพเขา
1: เออ
0: นะฮะตอนนี้ก็พยายามเปิดหลายๆเว็บไซต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคำถามที่เหมือนเราถามหลายๆคนนะครับว่าชาติไหนที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่ากันอลันเชียร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าความกล้าหาญน่ะความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยเฮ้ยจะช่วยให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอลันเชเรอร์บอกแบบนั้นนะแต่เขาบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยากแน่นอนคู่นี
1: ้ใช่
0: พอมันยากต่อการคาดเดานะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงสเปนเนี่ยเขาย้อนกลับไปในนัดที่สเปนใช้วิธีการเล่นกับฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหมันเวรี่กู๊ดเลย
1: ใช่ครับ
0: มัน

0: ยอดเยี่ยมซะเหลือเกินนะครับเขาบอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือสเปนทีมเดียวกับที่เล่นในเกมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์วันนั้นน่ะพี่ว่าวันที่เสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมพี่ว่าแค่ยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรูปเกม
0: มันยิงยับเลยวันนั้นในวอร์ซินย่า
1: ใช่
0: เขาบอกว่าพวกเขาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีแมตช์ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในปี2010เขาย้อนกลับไปไง
1: โอ้โหนานมาแล้ว
0: นานมาแล้วนะครับตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับสเปนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยสเปนยังถูกมองว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วิธีการครองบอลวิการวิธีการคอนโทรลเกมเชียร์เลอร์บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆแต่นี่แต่เมื่อคุณมองไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริง
1: ๆครับ
0: หลายต่อหลายเกมละทั้งการตามหลังอียิปต์นะครับแต่ว่าก็การนัดที่เจอกับอังกฤษด้วย
1: อ้
0: าวแต่ก็กลับมาได้เชเรอร์บอกนะครับนี่แหละครับมันจะมีบางอย่างในตัวคุณสมบัติที่มันต้องน่าชื่นช
1: ม
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่แบบเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยนี่แหละต้องชื่นชมความกล้าหาญของการเล่นในแต่ละเกมของอาร์เจนตินาและเมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเสม
1: อ
0: ๆสรุปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอเลือกอาร์เจนตินาเพราะใช้คำว่าความกล้าหาญนะครับแล้วก็การที่เขาผ่านในแต่ละเกมที่มันออกมาแบบนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
1: แต่ผมว่านะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ผมเถียงว่าอาร์เจนตินาไม่ได้นะเพราะว่าซอการ์ดเนี่ยตัดเสื้ออาร์เจนตินาใส่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่วาวด้วย
1: วาวไม่รู
0: ้พี่วาวก็ใส
1: ่วาวด้วยเหรอโอ้โหสองกำลัง
0: หมูเด้ง
1: อ
0: ะหมูเด้งเล่นใครพี่รู
1: ้ปะไม่รู้หมูเด้งเลือกใครแต่รู้ว่าซอการ์ดเลือกเมสซี่
0: ไม่ใช่เขาเคยใส่อาร์เจนแล้วไหมเหรอซอ
1: แต่จริงอะผมเห็น
0: เขาไม่เคยใส่สเปน
1: เขาสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่เลยอาร์เจนตินาเพราะเขาเชียร์เมสซี่เราไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ล่าสุดปรากฏมาว่าใส่เสื้อเมสซี่
0: เขาได้เป็น
1: มีนี่เลยนะ
0: ตัวของตัวเองหรือเปล่าม
1: ีน้องแพ้มันนอนอยู่ข้างๆด้วยโกด
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: มันจะไม่ได้ตรงนี้แหละ
1: ก็ต้องมาดูว่าอาถรรพ์จะยังอยู่ไหมอาถรรพ์ซอกการ์ดนะ
0: โอ้พี่ถ้าเขายังทำให้อาเจนตินาไม่ได้แชมป์โลกนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละ
1: แสดงว่าของจริง
0: จริง
1: โอ้นี่ที่บูโนนาเลสนะครับมีแฟนบอลจินน่านี่เขาเอาธงชาติจินน่ามาเขาเรียกว่ามันเป็นธงชาติที่ยาวมากนะเป็นกิโลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนทำเป็นคอนเทนต์อ่ะนะมากลางตามถนนที่กรุงบูโนสไอเรสนะครับซึ่งก็น่าจะปิดถนนแล้วดูรถหาไม่มีเลย
0: โอ้ผมว่าวันนี้นี่ปิดประเทศอ่ะ
1: บรรยากาศคึกคักนะฮะก่อนเกมนะก็แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เหมือนที่เราถามวันนี้แหละว่าวันนี้ตัวนั้นทามจะขึ้นไปรับถ้วยแล้วไปยืนถ่ายรูปเหมือนตอนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่า
0: ไม่เหลืออ
1: ันนี้จาก BBC นะ BBC ก็มีความเคลื่อนไหวก่อนเกมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปติดตามได้
0: เออใช่เพราะว่าเขาจะขยับมาเป็นไทม์ไลน์เรื่อยๆ
1: ใช่ตอนนี้ทอมครูซมาแล้วนะครับ
0: ทอม
1: ครูซมาแล้วโรนัลโดยันใหญ่ก็มาแล้วนะเรียกว่าคนเด่นคนดังก็ทยอยเข้ามา
0: ทอมครูซมีวิธีมาไหมหรือว่ามาปกติ
1: เดินมาที่เฉยเลยนึกว่าจะโหนเชือกโหนอะไรมาแกก็ไม่ยอมแก่ทีนะทอมครูซนะอ๋อวันนี้มีล็อบบี้วิลเลียมเลยนะ
0: เออใช่ใช่
1: นะครับที่จะขึ้นโชว์แล้วก็นิโคลเชอร์ซิงเกอร์ร
0: ุ่
1: นใหญ่กันเลยว่ะนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัสซันนะที่จะขึ้นแสดงด้วย
0: โอ้โหวันนี้นี่กล้องจับไปบนอัฐจันทร์ก็มีไม่รู้จักกันบ้างอ
1: ่
0: ะ
1: สงสารคนภาคอะฮะดูเลย
0: โอ้โหจริง
1: พี่จ๋าพี
0: ่น่าจะใช่ครับ
1: กับพี่น้อง
0: พี่น้องน่าจะใช่แล้ว
1: คุณชุยพี่น้อง
0: วันนี้พวกเซเลบพวกคนดังอะไรเนี่ยถ้าเป็นอดีตนักเตะก็เขายังชั่วนะถ้าเป็นดาราบางทีก็อย่างเราเองก็อาจจะรู้จักนะครับกับแค่บางคนก็มีใครอ่ะมาดอนน่าด้วยไหมพี่ใช่ไหม
1: มาดอนน่า
0: ชากีร่า BTS จัสตินบีเบอร
1: ์48ทีมนะครับ104เกม38วันครับสำหรับฟุตบอลโลก2026กำลังจะจบแล้วนะ
0: โอ้โหหน้าเว็บไซต์เดอะซันนี่
1: ยังไงฮะ
0: ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าพาดหัวข่าวด้วยการเอานักร้อง
1: กระเดือดสันนะ
0: เอานักร้องเลยนะจริงในพิธีนะครับ ิดแล้วก็วิธี half time show เนี่ยเนี่ยมันเป็นจุดขายในวันนี้แทนนะครับ
1: เนี่ยน่าเสียดายนะเดี๋ยวน้องลิซ่ามาขึ้นซะหน่อยนะ
0: แต่ก็นักพิธีเปิดก็ลิซ่าไปแล้วอ่ะ
1: ได้แสงแล้วว
0: ันนั้นก็ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับ
1: จริงๆนี่บ็อบบี้วิลเลียมนะนี่มีคนพูดถึงเรื่องนี่เยอะเหมือนกันนะเรื่องบุคโยซาก้ากับที่ไม่ได้เล่นในรอบรองแล้วดันมาทำให้ติดนักชิงกิสามเลยโอ้โห
0: มันก็เล่นได้นี่หว่า
1: ถูกใช่ไหมโดนถามเมื่อกี้เยอะหน่อยแล้วตอบง่ายๆก็บอกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามอร์แกนเลเจนด์น่าจะเล่นดีกว่าจบ
0: คอมบี้เมนูนี้เอาจริงนะผมว่าสวยนะ
1: พี่ว่าเจ็บการเมืองด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: เจ็บจริงป่าว
1: พี่ว่าเขาคงคุยกันนั่นแหละไม่ต้องให้มันเล่นงานนี้ประมาณว่าสโมสรก็อาจจะขอได้เล่นเดี๋ยวมันเจ็บไงสุดท้าย
0: แล้วแต่ว่าจิตใจนักเตะมันก็แบบเฮ้ยไปถึงนู่นแล้วมันไม่ได้สัมผัสเกมเลยอ
1: ่
0: ะใจดำ
1: ก็ไม่ได้เล่นไม่เท่าไหร่หรอกกลายเป็นว่าเขาไปเลือกพวกโจแทนนี่จะสั้นอะไรเล่นในแมตช์อย่างปานามาอะไรอย่างเงี้ยเดียแคนไลท์เจ็บก็ไม่ยอมให้เมนูเล่นไปเอาลิเจมาเล่นกลางแทนอะไรเงี้ย
0: เออจริง
1: เออ
0: มันน่าน้อยใจ
1: ไ
0: ป
1: คือไม่คิดจะใช้ด้วยใช่ไหมไม่คิดจะใช้งานเลยอะไรประมาณน
0: ี้บางคนบอกว่าในวิธีปิดเนี่ยวันนี้นะครับให้จับตาดูบทบาทของทอมครูซนะว่าจะมาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าม
1: ันไม่เฉยไม่ได้นะเขาบอกว่ามันแต่ไอ้ตามที่ฟีฟ่าจั่วมาเพราะว่าจะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษอะไร
0: ใช่
1: ปรากฏตัวเฉยไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรแต่ไม่รู้ปรากฏตัวแบบไหน
0: เขาบอกบทบาทวันนี้ก็เคยทำมาแล้วอย่างพิธีปิดโอลิมปิกใช่ไหม
1: ที่มาจากหลังคาไง
0: อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องมีกิมมิกอะไรที่เก็บไว้เป็นทีเด็ดบางอย่างนะครับอ
1: ีธานทัน
0: นะมีบางคนบอกโหนี่ถ้าน้องเนเน่ได้อเมริกันก็ทาเลนต์เลย
1: โหพี่ก็ของน้องเนเน่นี่ไปย้อนดูแบบคลิปเก่าๆนี่ยิ่งน่าตกใจอีกนะตอนเด็กเด็กกว่านี้ก็ยังเก่งแล้ว
0: เล่นเก่งเล่นเก่ง
1: เพลงแรกที่น้องเล่นจำได้น้องบอกว่าน้องฝึกโซโล่เพลง Hotel California ซึ่งสำหรับพี่มันแม่งยาก
0: พี่เป็นคนเล่นกีตาร
1: ์เล่นแต่ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าโซโล่อะไรขนาดนี้นะเพราะว่าโ
0: อ
1: ้มันยากมากเลย
0: ใช่แล้วเห็นที่น้องเขาแต่งเองปะล่ะโ
1: อ
0: ้โหนิ้วแบบอะไรนะเล่นได้ไงก็ไม่รู
1: ้มหัศจรรย
0: ์ทั้งเก่งทั้งพรสวรรค์หลายอย่างควบคู่กันไปแต่เราโหวตไม่ได้นะคนเขาบอกคนไทยในอเมริกันก็ต้องช่วยกันโหวตเยอะๆหน่อยนอกจากคนอเมริกันเองแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันหรือว่าคนประเทศแถบในตรงนั้นที่บางประเทศที่สามารถโหวตได้ลองให้คนไทยโหวตดิพี่
1: จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นแชร์ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแค่นี้ก็โหได้แล้วลูก
0: ผมเข้าไปดูในช่องอะยอดวิวเยอะสุดของช่องอเมริกันก็ทะเลนะ
1: ทะลุร้อยล้านวิวเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่มีคลิปไหนเลยในช่องเขาใน TikTok ที่จะยอดวิวเท่ากับเนเน
1: ่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนดู YouTube แล้วดูพวกช่องที่เขาทำรีแอคชั่นโอ้โหฝรั่งนี่ต้องมีเนเน่บางคนน้ำตาไหลอะโอ้โห
0: แต่ฝรั่งบางคนมันก็นะ
1: มันก็ต่อกระแสแล้ว
0: มันก็ไม่ใช่มันก็มีโอเวอร์ไปบ้าง
1: มันจะมีบางคนที่มาโหนเลยก็คือจะอวยอย่างเดียวแล้วบางคนก็วิเคราะห์จริงจังเลยเง
0: ี้
1: ย
0: บางคนมาโอ้โหมาถึงเจ้าหูน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเดียวเลย
1: ก็เลือกดูเอา
0: ครับเขาบอกรายชื่อคอนเฟิร์มนะพี
1: ่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูมีเขาคอนเฟิร์มรายชื่อเพราะว่าบางแหล่งเขาส่งรายชื่อมามันจะมาเร็วขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาบอกว่ามันอาจจะมาแล้วเดี๋ยวผมดูในฟีฟ่าหรือว่า Twitter ของอาร์เจนตินาแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีนัดชิงชนะเลิศมันอาจจะมาก่อนเวลาไหมพี
1: ่ไม่แน่จะ
0: มีโอกาสเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้ใครลงสนามเลยครับอาร์เจนตินาในน่าจะยังหรือมั้งเว็บไซต์ฟีฟ่าก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีบอลจะแข่งใช่ไห
1: ม
0: น่าจะยังนะโอเคนะครับเพราะว่าบางแหล่งมันอ้างว่านี่คือคอนเฟิร์มรายชื่อแล้วผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับคุณแต่ว่ามันเป็นเดอะซันเลยนะเขาอ้างจากนักข่าวที่อยู่ที่นู่นอ่ะเดี๋ยวผมลองหาอีกที่หนึ่งแล้วกันเพื่อบอกไปเดี๋ยวมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ
1: ลองดูกันไล่ๆ
0: ผมลองดูให้ลองหา
1: คิดว่าของเจนิน่าก็ไม่

0: ไม่น่าจะต่างจากไอ้ชุดที่เล่นในรอบรองเท่าไหร
1: ่เออผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะ
0: ถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งของจูเลนอสซิเมโอเน่อาจจะเอาโรดริโกเดปอลลงมาเล่นแทน
1: อืมโหวันนั้นลงมาแล้วดุใช้ได้เลย
0: โหดุสีได้เตะเข้าไปทั่วเลย
1: ดุกระจุยเลย สวมวิญญาณพ่อลงมาเล่นเลยอ่ะ โอ้โหสุดๆไปเลยวันนั้น
0: เล่นเหมือนพ่อเลยนะครับ
1: นี่มันตัวลุกหรือตัวรับเนี่ยผมยังงงเลย
0: ซิเมโอเน่ยิงตำแหน่งตัวลุก
1: เนี่ยเออเล่นเป็นตัวแบบตัวพึ่งงานตัวนะครับแบบตัวไล่บอลได้เลย
0: จริงๆมันจะบางทีมันอาจจะออกก่อนประมาณ45นาทีก่อนแข่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่อ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะครับเอาแบบให้มันแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าถ้าไล่ดูจากสื่อบางแหล่งที่เขาอ้างว่ารายชื่อออกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องบอกรายชื่อก่อนนะสเปนไม่เปลี่ยนเลยนะ
0: เปลี่ยนทำไม
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
0: สเปนก็ชุดเดิมนั่นแหละฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายก็เล่นไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งอาเจนเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
0: ยังไม่
1: เห็นชื่อของซิเมโอเน่นะ
0: ยังไม่ออก
1: ยังรอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นหลายๆชาติก็อย่างสเปนเนี่ยนะครับแก๊งอดีตนักเตะที่มีมาปรากฏตัวที่บิลบอร์ดในนัดชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยตามภาพที่ผมดูจาก AFP เนี่ยมีชาบีเอนันเดสดาบิดบีย่านะครับแล้วก็ยอเรนเต้ก็มานะกองหน้านะชื่อหน้าเขาชื่ออะไรนะ
0: ใครนะ
1: ยอเรนเต
0: ้มาร์กอสยอเรนเต้ไหนออฟเฟนันโด
1: เฟนันโดยอเรนเต้เออผมจำไม่ได้มี
0: กองหน้าตัวใหญ่ใช่ไหม
1: เออหลายยอเรนเต้แล้วก็มีเฟนันโดเอโร่นะครับมีมิเชลซาวกาโดอีเก้กาซิยาสนี่เขาถ่ายชักภาพร่วมกันที่บิลบอร์ดนะครับนัดชิงชนะเลิศในเกมไฟนอลนะฮะก็เนี่ยน่าจะขนกันมานะครับเสร็จสับแหละนะครับคือเพราะว่าตอนนี้ตามเว็บไซต์ของการรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนเพิ่งโหมโรงก่อนเตะประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทีละช็อตนะครับก็พูดถึงการแข่งขันในการช่วงชิงดาวซันโวนะครับแล้วก็ผลงานการเจอกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะสร้างกันไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับดูข้อความกันต่อนะครับ
0: ครับผม
1: อ๋อบอกโดนัลด์ทรัมป์เชียร์เจนครับเพราะแบนสเปนไป
0: อ่ะใช่เขาเพิ่งมีปัญหาก
1: รณีกับอิหร่าน
0: อ๋อ
1: ที่เขาไม่ยอมไปเปิดหน้าน้ำหรือว่าไปช่วยอ๋อเข้าใจแล้วที่ตอนนั้นรัฐมนตรีของสเปนก็แข็งข
0: ้
1: อ
0: ใช่ใครไป
1: สหรัฐอเมริกาแล้วประเทศแถบนั้นไม่ค่อยมีประเทศไหนทำเหมือนสเปนเลยนะสเปนนี่คือแบบสั่งมาไม่ทำ
0: ใจเขาได้
1: อ๋อที่ไม่ช่วยเหลือทางการทหารเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะถามว่าคุณชิตพลไปไหนก็น่าจะช่วงบอลโลกแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบอลโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่ชินน่าจะติดธุระนะฮะ
0: ใช
1: ่ดูใน Facebook กันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับของ FM 99เพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะละนะครับก็จะหมดช่วงเวลาของเราแล้ว
0: ครับ
1: ผมดูช่องทางการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะ
0: ช่วงนี้ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องแล้วนะติดตามดีๆนะฮะเมื่อวานแมนยูอุ่นไปแล้วเรียบร้อยโดนเล็กแฮมเผาเครื่องไป
1: เล่น
0: จนหนึ่ง
1: ครึ่งแรกตัวจริงที่ส่งไปก็ไม่ได้แย่นะ
0: ไม่ได้แย่
1: ดีด้วย
0: ดูอังเดซันโตเล่นไงเมื่อวานถือว่าปีเสียเงินซื้อนี่ไงของเงมยูทีวีสับสนสโมสรหน่อยไม่แพงนะปีหนึ่ง200กว่าบาทเอง
1: ครับ
0: ไปซื้อไปดูช่วงปีซีซั่นเน
1: ี่ยอ๋อคุณธีรพัฒน์บอกเห็นเหมือนคุณหญิงปฐมาใช่คุณหญิงปฐมาไปด้วยในฐานะอะไรนะ
0: อะไรเป็นสมาชิก IOC
1: ประธานของ IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ขอบคุณมากนะครับผมจำไม่ได้นี่ก็เชียร์ทายผลเข้ามาเยอะเลยนะครับชอบอาเจนครับแต่ผมว่าสเปนน่าจะเข้าวินเอาดิ
0: จริงๆมีหลายคนที่ชอบอาเจนแต่ว่ายอมรับว่าสเปนเขาเหนือกว่า
1: จากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนะทุกคนคงคิดว่าถ้าเกิดส่งเมนูลงยิงได้ก็โดนด่าทำไมที่ผ่านมาไม่ส่งขนาดนี้ไม่ส่งก็โดนด่าอยู่ดี
0: เขาก็วิเคราะห์กันแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
1: งั้นก็ไม่ต้องเจ็บไงก็โดนด่าอยู่ดี
0: ใช่เพราะถ้าเกิดเมนูมีชื่อแล้วไม่ได้ลงอ่ะโดนด่า
1: สมมติลงไปแล้วมัน
0: ดันลงไปแล้วดันเล่นดีก็โดนด่า
1: โอ้บันไลนะ
0: เพราะฉะนั้นเอ็งเจ็บดีกว่าจบเรื่องเลย

0: ก็ขอให้มันเจ็บไม่จริง
1: น่าเจ็บไม่เยอะหรอก
0: ถ้ามันเจ็บจริงมาแมนยูก็แบบโอ้อะไรวะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บอะไรแค่บอกว่าเจ็บไปเฉยแล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ย
0: ก็เมนูเงียบๆไว้
1: เมนูแบบกูจะเจ็บอะไรให้แล้วไม่ได้เล่นเลยเนี่ย
0: อุตส่าห์ลำบากตากตำมาบอลโลกเขาด้วย
1: ทำตัวน่าสงสารด้วยใส่หูฟังเหมือนเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
0: เหมือนมาเอาบรรยากาศอย่างเดียวอ่ะ
1: เออโอ้โห
0: แล้วกลับบ้าน
1: ถ้ามาเอาบรรยากาศแบบนี้กูซื้อตั๋วมาดูเองก็ได้ได้ไปเที่ยวด้วยพักผ่อน
0: เห็นแล้วน่าสงสารไม่คนหนึ่งคนที่แบบโอ้โห
1: อุตส่าห์ดิ้นรนนะจนได้ไปฟุตบอลโลกนะเมนู
0: เมื่อวานกองเต้ได้ไหมพี่
1: กองเต้ก็ไม่เห็นนะ
0: เมื่อวานไม่เล่นก็แปลว่าวันโลกนี้ก็ไม่ได้เล่น
1: แต่กองเต้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วไง
0: คือแต่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายคุณก็ส่งเขาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานลงวะเนี่ย
1: ลองดูซิไม่น่านะ
0: เมื่อวานผมไม่ได้ดูเกมนี้
1: ไม่เห็น
0: ไม่มีกองเต้
1: เพราะพี่ภาคอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
0: ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับ
1: แต่เชกีเล่นไม่ดีด้วยไปนั่งหงอยอยู่ข้างต้นหนาว
0: ผมว่ามันไม่เหมาะกับฝรั่งเศสชุดนี้มันช้าก
1: ว่ามันจะออกวงออกบอลนะดึงจังหวะเยอะ
0: เพราะว่าชากีเป็นคนที่เวลาได้บอลมันจะมีจังหวะส่วนตัวกึกนึงของมันผมพูดไม่ถูกอ่ะพอจับแล้วมันก็จะกึกกัก
1: พี่ก็ว่าอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้เดชองก็ไม่ค่อยใช้นะตอนอยู่ลียงอ่ะใช
0: ่
1: ป่ะอาจจะเป็นจังหวะนรกอ่ะ
0: แต่ผมว่าคนไอชาเกมันจะมีความมั่นใจความดื้อของมันอยู่ประมาณนึง
1: ใช่คือนักบอลเก่งมันต้องมีความดื้ออย่างเง
0: ี้
1: ยนิดนึง
0: ก็พี่ดูอยู่กับเป๊ปมันยังกล้าเดาะบอล
1: เ
0: นอะแล้วไม่มีเป๊ปเดี๋ยวคอยดูเนี่ยบอกเลย
1: เอาไม่อยู
0: ่ไม่แน่นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบฟังเสียงอูไม่เล็กตั้งแต่96แล้วครับขอบคุณมากนะครับ
1: ไม่เล็ก
0: ใช่ครับบอกว่าวิธีปิดทายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วตอนนี้
1: ก็ก่อนเกมอะฮะลองติดตามดู
0: ครับเชียร์เรอร์ก็เชียร์แค่ใจอะแต่ข้าเนี่ยเชียร์ด้วยปัจจัยเชียร์ใครดี
1: อุ้ยถึงกันลงปัจจัยเลยทีเดียว
0: เข้าวัดเลยครับถ้าเป็นปัจจัยครับนะฮะก็มุมมองแต่ละคนเนี่ยก็คงมีเอาเหตุผลมาประกอบแล้วก็คงคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: นะครับเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์อ๋อนะครับ
1: โอ้ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์นี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์หลายอย่างมากนะใครที่ชอบเรื่องข้อมูลข้อมูลประวัติศาสตร์ได้เชียร์อาร์เจนตินาเล
0: ย
1: ก็จะเป็นฉากจบของเมสซี่แบบสวยๆเลย
0: น่าจะเยอะนะครับสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋ครับคืนนี้อยากให้ลากยาวไปถึงลูกโทษเลย
1: ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้ภาคอีกแล้วเนี่ย
0: ถามหน้าห่างกับพี่โอ๊ตก่อนแต่เห็นเขาเลิกต้องออก5:00อยู่แล้วนี่ใช่ไหม
1: ต้องออก
0: ใช่ผมเห็นเวลาที่เขาเขียนไว
1: ้อ๋อเอาไม่แน่นะถ้าไม่จบก็ต้องลากไปดิถูกป่ะ
0: มันก็ต่อเวลามันก็5:00อยู่แล้วนี่พี่ยิงจุดโทษอะไรเงี้ย
1: สามคนภาค
0: เขาจะเอาหรือเปล่าอะไรกันนะแต่คืนนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นแมตช์ที่พิเศษจริงๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยถ้าใครปั่นโค้งๆเนี่ยรอได้เลยนะฮะ
1: เขาบอกว่าไอ้พิธีปิดเนี่ยจะมี90นาทีก่อนเขี่ยลูกเขี่ยลูกมันกี่โมง2:00ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: 90นาทีก็สัก1:00อะไรก็มาแล้วมั้ง
0: ครับอ๋อนี่ไงมาก้าเขาลงรายชื่อให้ดูแล้วนี่ว่าคือรายชื่อมันมาแล้วครับแต่ว่าในเพจที่บางเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะยึดตามเวลาไว้พี
1: ่
0: เขาก็จะไม่แหวกกฎแต่ว่าไอ้สื่อเนี่ยนะครับก็จะไปเอาข่าวมารู้เบื้องต้นละนะครับก็อย่างมาก้าบอกเนี่ยเราได้11ผู้เล่นตัวจริงของสเปนมาแล้ว
1: รั่ว
0: อูไนซิมอนก็เป็นอย่างที่ผมบอกในเดอะซันผมเห็นมาแล้วแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแล้วกันถ้าเทียบจากมาก้าจากเดอะซันนะโกก็จะเป็นอูไนซิมอนแบ็กจะเป็นคูคูเรย่ากับปอโร่
1: ครับ
0: เซนเตอร์ลาปอกกับกูบาซี่เหมือนเดิมมิดฟิลด์ครับโบรดี้ฟาเบนลุยแล้วก็ดานิเอลโอโมแล้วก็ปีก2ฝั่งก็ลามินยามาลกับอเล็กซ์บาเอน่าเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าก็เป็นโอยาสบาวก็ตามนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก่อนเกมอะไรมากมายก็ตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาก็คงตามนี้แล้วครับโกก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังก็จะมีลิซันโดกับโรเมโร
1: ครับ
0: แบ็คขวาเป็นโมลีน่าแบ็คซ้ายเป็นนะครับ
1: ตายาฟิโก
0: ้มิดฟิลด์นะครับใช้ไอ้นิโก้กอนซาเลสใช่ไหมไอ้ชื่ออะไรนะ
1: ไอ้นิโก้กอนซาเลสเป็นตัวริมเส้น
0: นี่มัน

0: มีหลายกอนซาเลสมันกอนซาเลสอะไรวะ
1: นิโก้กอนซาเลสถ้าเป็นไอ้นี่นะถ้าเป็นอาร์เจนติน่าใช่ไหม
0: ใช่เห็นเขาเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีตัวเดียวไหมกอนซาเลสเน
1: ี่
0: ย
1: นะมันมีกี่กอนซาเลสวะนิโก้กอนซาเลสของแมนซิตี้วะ
0: เออผมว่ามันขึ้นมาแค่กอนซาเลสมันก็ไม่ขึ้นตัวหน้าด้วยมันเป็นกอนซาเลสอะไร
1: เ
0: ออนะฮะมิดฟิลด์เอนโซแน่นอน
1: ใช่
0: เอนโซเดอปอลแม็กอาริสเตอร์นะครับมิดฟิลด์นะ
1: เออของอาร์เจนติน่าชื่อนิโก้กอนซาเลส
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: เออผมยังว่าเลยก็เป็นอ๋อนี่คนรักกอนซาเลสไหมพี
1: ่ก็คือชื่อเล่นมันคือนิโก้กอนซาเลส
0: นั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูผิดโผหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของผู้เล่นรายชื่อตัวจริงนะก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาย้ำรายชื่อนะครับแบบออฟฟิเชียลอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ในเว็บไซต์ FIFA ในหน้าแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นไลน์อัพเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะโอเคเราทิ้งท้ายช่วงเบรกเรานะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามทีมงานได้ต่อนะครับก่อนที่กำลังจะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกันละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับพี่บอมประพลผมอัวคราเทพต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y1 ติวเตอร์ยิม Y2 กูพาวเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

วัสดีครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่เปรดิโอคือมาแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของไหนตินาไลฟ์ฟอลโล่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันชั่วโมงครึ่ง

0: ครึ่งนะครับคันเวลาก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับทางอาร์เจนตินาจะเตะนะครับแม้ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้าหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับ แต่ช่วงนี้ก็อยู่กับเจมทันพิสิทธิ์และผมสนก่อนนะครับสวัสดีทักทายเจมด้วย
1: สวัสดีครับพี่สนก็ช่องทางการติดต่อก็ติดส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่สนใส่เสื้อสเปนเลยนะพี
0: ่มั่นใจไงมั่นใจ จบใน90นาที
1: 90เลยไหมพี่วันนี
0: ้20
1: ครับผมก็เป็นค่ำคืนแห่งเกมนัดชิงฟุตบอลโลกหลังเดินทางมาประมาณเดือนกว่าๆนะพี
0: ่
1: 104แมตช์คืนนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงชาเลนจ์ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาที่เมดไลฟ์สเตเดียม
0: เร็วนะคือโอ้โหนึกว่าเตะพิธีเปิดไอ้คู่แรกไปเมื่อวานตอนแรกก็นึกว่าเออมันเพิ่มทีมจะนานแต่จริงๆก็เร็วนะก็เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกอ่ะ
1: เดือนกับอีก19วันไหมวันอ่ะ10กว่าวัน
0: ครับ
1: อืม
0: อาจารย์ว่าไงอ่ะสเปนหรืออาเจนเห็นใส่แดงมาสเปน
1: วันนี้ผมก็ใส่ชุดกันหนาวสีแดงเลยเพราะผมเชียร์สเปนมาตั้งแต่นานแล้วพี
0: ่ไม่เกี่ยวว่าที่นี่มันหนาวนะเน
1: ี่ยที่นี่ก็หนาว
0: อันนี้อากาศจากตู้แช่ปลา
1: อุ้ยหลังๆ
0: โอ้เย็นจัด
1: ห้องส่งเรานี่หนาวแบบหนาวสุดขั้วเลย
0: อ
1: ืมครับ
0: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเจแล้วผมสนได
1: ้ครับผม
0: SMS 4689899แล้วก็ Facebook Live กับ YouTube Live ก็มีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: Facebook Live นี่ต่อจากอันที่แล้วเลยป่ะเจมหรือว่าเริ่มใหม
1: ่ Facebook อันที่แล้ว
0: ต่อใช่ไหม
1: ขึ้นใหม่ครับพี่
0: ขึ้นใหม่
1: ทั้ง Facebook เลยแล้วข้อความนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็ทักทายเข้ามา
0: ใครยังโสดก็ติดต่อเจฟได้นะ เพราะว่าน้องผมก็ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหม
1: เหมือนเดิมครับพี
0: ่นึกว่าถือว่าแถวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแถวคลอง3หรือว่าไปดูบอลบ่อยก็เจอแถวสาวก็ไม่โสดแล้ว
1: ก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี
0: ้ก็ติดต่อได้เลย
1: บอล
0: จบแต่เจฟไม่จบยังหัวใจยังว่าง
1: ยังว่างอยู่พี
0: ่
1: ครับผม
0: ครับโหนี่พิธีการก่อนเกม
1: ม
0: ีอะไรเนี่ยนี่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้คือมีแสดงอยู่นะ
1: เป็น
0: ภาพสดที่สนาม
1: เป็นพิธีเปิดที่เมดไลก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นผมไม่น่าจะ
0: ตีกองอ
1: ่ะตีกองใช่ๆพวกกองที่เป็นกองประยุกต์พวกนี
0: ้แต่อาจจะไม่ใช่วงดัง
1: ใช่
0: ก็เป็นเหมือนแบบมีเล่นดนตรีก่อนบอลเตะนะครับแต่คือพักครึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเบรกถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะฟีฟ่าบอกว่าอาจจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20อ่ะแบบคือก็โชว์ไม่ได้ถึง20นาทีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมกองเตรียมการลดน้ำสนามด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเลทจากช่วงเบรกปกติที่จะ15ก็อาจจะเป็นประมาณ19นาที17นาทีได้ประมาณนี
1: ้ก็เดี๋ยวช่วง Hard Time Show นี้จะมีวง BTS มาเล่นด้วยครับจัสตินบีเบอร
0: ์
1: มาดอนน่ารวมถึงชากิล่าที่มาบอลโลกบ่อยกว่าอิตาลีนะพ
0: ี่วงวีเทสนี่รถไฟฟ้าเหรอ
1: วีเทสนี่น่าจะเป็นวงบอยแบนด์เกาหลี
0: ที่ไม่ทันด้วยแบบว่าไม่ได้เป็นเคป๊อปเหมือนหัวหน้าเจมส์กับ
1: พี่เจ๋งพี่เจ๋งเขาที
0: ่ผอ.เบ่งอะ
1: เป็นผอ.เบ่งนี่เป็นเรียกว่าแฟนคลับวีเท
0: สแต่ผมว่าเดี๋ยวผอ.เบ่งมาแน่เลยน่าจะมาประกบนะหัง
1: ครับ
0: ดูแลอะไรอย่างงี้ไหม
1: น่าจะมารอรับนะหังอยู่นะพี่
0: ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไลน์อัพผมเห็นน่าจะทีมงานช่วงที่แล้วแจ้งไปละ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนละกันใครที่ยังตามอยู่นะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: บัลแกเรียนี่โบเตฟกับเชโนมอลยัง 0-0 นะครับเอสโตเนียนี่ฮาจูกับไพรเดยังเป็นฮาจูนำอยู่ 5-2 แล้วก็มีฟินแลนด์นี่ดิกรองนะครับ VPS 2นี่นำทาง HJK Academy 6-2 บอลไอซ์แลนด์นี่เคอาริยาวิกนำสตาร์นาน 5-0 เลยแล้วก็นอกนั้นมีโรมาเนียนะครับซูเปอร์ลีกาเปโตรุนนี่นำดินาโมบูคาเรสต์ 1-0 นะแล้วก็ทัลเลสเซียลีกรองนี่อาร์เซนอลทูล่าโอ้โหอันนี้เคยอยู่ลีกสูงสุดนะแต่ปัจจุบันตกมาแล้วก็อาร์เซนอลทูล่าตามอยู่ 0-1 ส่วนอุ่นเครื่องนี่โอ้โหเอาอีดีฟ้าของซาอุนี่นำยาโฮดาลูของทางมาเลเซีย 3-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพวกที่จบไปได้เดี๋ยวผมเปิดให้เพราะวันนี้ก็มีพวกฟุตบอลสแกนดิเนเวียนเตะกันนะก็น่าจะจบกันไปหมดแล้วเพราะว่าโหเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนลีกท้ายกับฟุตบอลโลกกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ช่วงเย็นเนี่ยมี
0: อะไรบ้าง
1: เคลิกเตะด้วยนะพี
0: ่
1: ก็เป็นอันยางเสมอกับ
0: อันยางเหรออ
1: ันยาง
0: นะโอเค
1: อันยางเสมอแล้วก็อีกทีน
0: ึ
1: ง
0: เนี่ยเสื้อม่วงนะ
1: ใช่ครับบูชอนเนี่ยแพ้ FC โซไปเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงครับ
0: ก็มีนี่ไงบูชนแพ้

0: ที่โซไปสุก13อันยางเสมอกับกวางจู11แล้วก็ถ้าคู่อื่นเนี่ยก็มีฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะครับลีกของสวีเดนเนี่ยเอฟบอกแพ้เซลูตไป13นะครับแล้วก็ฮามาบี้ชนะทางเดเกฟอร์4-0แล้วก็ฮามสตัดวันนี้แพ้ฮักเคน0-2นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนฟินแลนด์ไวเคาซีก้าเนี่ยยาโรนะครับเสมอกับอินเตอร์ตูคู0-0โอ้โหจ่าฝูงวันนี้สะดุดนะอินเตอร์ตูคูนะครับตอนนั้นโรมาเนียจบไปแล้วคู่หนึ่งคือยูครูชเนี่ยชนะทางฟาลุนไป2-1นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งมีเวสต์มาเนียาเสมอกับเคเอคูเรลี่2-2สวีเดนลีกรองนี่เป็นนอร์โคปิ้งนะครับชนะทางแซนวิกเก้น3-0แล้วก็นอร์ดิกชนะทางโอเลโบร2-0รวมถึงวานาโมนี่แพ้ลุงสกิลไป2-3นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอะเอาเฉพาะคู่ที่คุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอะนะก็มี SK Bake Out แพ้ชาวแก้ไป2-4นะครับคราเวียชนะเซบีย่า1-0นอกนั้นมีสวมการ์ดนี่แพ้เอาฮีราของซาอุ1-2นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้นะ อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามเจมได
1: ้ครับผมส่วนในสนามนี้ตอนนี้เป็นโชว์ของไอโชว์สปีดนะพี่ย
0: ู
1: ท
0: ู
1: บเบอร์ชื่อดังก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้เล่นพิธีเขาเรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและปิดของบอลโลกพิธีปิดบอลโลกด้วย
0: ในฐานะติ่งโรนัลโดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โชว์สปีดนี
1: ่ล่าสุดก็แกก็ไปเชียร์เจนีน่าอยู่นี่แกก็ไปเรื่อยเลยโชว์สปีดเนี่ย
0: ทุกที่ที่มีแสงเนี
1: ่ยแต่ผมชอบเวลาแกเปิดการนักบอลเอฟซีเนี่ยแกชอบอ่านชื่อนักบอลไม่ค่อยถูกเลยแล้วก็เป็นมีมบ่อย
0: อ่ะเดี๋ยวไล่เรื่องของไลน์อัพอีกรอบนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับ 2026ซึ่งก็ออกมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครพิจารณาขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้สเปนนี่ประตูเป็นดูนายซิมอนนะแบ็คขวาเปโดปอโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูคูเลย่าเซนเตอร์เป็นเปากูบาซี่กับอเมริกลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบนลุยส์กับโรดรีนะตัวลุกมีลามินยามาดานี่โอโมและเอ็กซ์บาเอน่าหน้าเป้าแบบฟอลนายเป็นมิเกลออยาซาบาลนี่ก็โอ้โหก็ปี้เพลทเลย
1: จากเกมที่แล้วเลย
0: เหมือนเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ชุดเต็มสำหรับสเปนวันนี้พวกมิเกลเมเรนิโน่เปดรีเฟรนตอเลสนิโก้วิลเลียมพวกนี้เป็นสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินานะครับ 4-4-2 ประตูไปเอมี่มาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนเทียลอุ้ยอันนี้เปลี่ยนนะเขาปกติเขาจะใช้โนเอลโมลีน่าใช่ไหมเจม
1: ใช่ครับปกติเป็นโมลีน่า
0: ด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้นะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับทางคริสเตโรเมโลนะกองกลางเมลซิตมาริสเตอร์กับเอนโซ่เฟรนเดสด้านขวาเป็นเดอปาวด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คู่หน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรสเพราะนั้นวันนี้ก็เราตาโลมาร์ติเนสเป็นสำรองพวกนายโอโมลีน่าซึ่งปกติตัวจริงเป็นสำรองแล้วก็พวกอย่างโจนนี่ยูเรโน่เซเมเน่ที่แล้วตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็สำรองนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นชุดที่ตามความคาดการเลยทั้งคู่นะครับ
1: ก็คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลบอลโลกเนี่ยครั้งเดียวก็คือปี1966เลยครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะสเปนไป 2-1
0: คร
1: ับ ก็ไปที่อังกฤษได้แชมป์โลกเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: โคตรนาน
1: จริงๆจะได้เจอกันในเกมบอลถ้วยแชมป์ของยุโรปกับอเมริกาใต้จะเจอกันแต่ว่าเกมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วโดนยกเลิกไป
0: ลาฟานอลิซิมา
1: ใช่
0: ก็คือมาจากคำว่าไฟนอลนั่นแหละ

0: ขึ้นจนได้ในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวก็ได้ดูกันเพราะว่าล่าสุดเจอกัน2018อุ่นเครื่องที่บ้านสเปนอ่ะสเปนอัดไป 6-1 เลย
1: ใช่
0: ก็ตอนนั้นเป็นยุคที่อาเจนยังหาจุดลงตัวไม่เจอตอนนั้นเป็นซามเปาลีแต่ปัจจุบันเป็นทางด้านคุณซื้ออย่าง
1: สคาโลน
0: ี่ก็ผมว่าเขาจูนอาเจนเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ครับแล้วก็สเปนเนี่ยถ้าคว้าแชมป์โลกคืนนี้จะเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลกทั้งชายและหญิงใน2ครั้งติดต่อนะพี่เพราะว่าปี2023เนี่ยสเปนชุดหญิงก็เพิ่งคว้าแชมป์โลกมา
0: ครับ
1: สเปนผู้ชายคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะรุ้นอีก1แชมป์เหมือนกัน
0: ก็ถ้าอาเจนได้จะเป็นสมัยที่3
1: ใช่
0: แต่ถ้าสเปนได้จะเป็นสมัยที่2
1: อือ
0: เพราะสเปนเคยได้ครั้งแรกตอนปี2010
1: 16ปีแล้ว
0: ที่แอฟริกาใต
1: ้ครับนั้นก็ชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นอินเนสตาที่ยิงในช่วงนาทีที่116
0: ต่อเวลานะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะนั่นก็คือไลน์อัพนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลที่สรุปกันให้
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อองค์ข้อความมีไหมข้อความ
1: ข้อความนี่ทาง YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาเยอะครับคุณปั๊กเนี่ยทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบอกสวัสดีครับแล้วก็รัสเซลไม่จบการแข่งครับจากคุณจอมพลน่าจะหมายถึง F1 นะพี่วันนี
0: ้
1: อืมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสเปนผ่านไหมครับคืนนี้จากคุณชูวิทย
0: ์โอ้คุณชูวิทย์เลยเหรอ ล่ะ
1: คุณชูวิทย์ที่ถามเพราะว่าสเปนผ่านไหมพี่
0: เสียชู้อะก็ต้องผ่านแหละโอ้แต่เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณชอบสเปนชอบฝรั่งเศสหรืออังกฤษอะ
1: ผมชอบอังกฤษเมื่อวาน
0: จริงเหรออ
1: ืมผม
0: คุณเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ผมนี่อังกฤษกับสเปนสองชาติ
0: เหรอเมื่อวานผมนั่งจัดกับพี่บอลสิรินันก
1: ็
0: ชอบฝรั่งเศสทั้งคู่เรียบร้อย
1: ไต่ก่อนเลย
0: วันนี้ไลน์อัพดูแบบดูโอเคกว่าอังกฤษนะ
1: เมื่อวานอังกฤษ
0: ครั้งแรกตาม0-4กลายเป็นชาวเก้เหลือจะเชื่อนะฮะ
1: ก็เราบอกว่าคุณบอลบอกว่าฟีฟ่าอาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหมครับ
0: ก็ดีก็ผมมองว่าก็มีฟีฟ่ามาจัดการก็ดูซิว่าระบบของฟีฟ่ามันจะทำให้ทัวร์นาเมนต์บ้านเราแถวนี้จะดูน่าดูขึ้นหรือเปล่านะ
1: แล้วก็คุณกิติบอกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเข้าสนามได้ครบยังครับแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาวมาก
0: ก็ดูเหมือนเต็มแล้วนะ
1: ตอนนี้มีภาพถ่าย
0: ภาพสด
1: เต็มแล้วนะพี
0: ่เต็มแล้ว
1: ส่วนรอบๆสนามก็คนก็ไม่ได้ต่อแถวยาวเดินแบบเดินมีพื้นที่เดินเข้าสนามได้ง่ายๆอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่อู๋ไม่เล็กนะครับพี่อู๋ช่วงที่แล้วนะพี
0: ่
1: บอกว่าพิธีถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีในสนามก็ถ่ายแล้วนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจแต่ถ้าเชียร์ด้วยปัจจัยเนี่ยจะเชื่อใครดีล่ะครับ
0: โอ้โหผมว่าสเปนไม่แพ้ใน90นาทีคิดว่าชนะได้หรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: มองว่าไง
1: ผมก็เชียร์สเปนผมว่าสเปนน่าจะในเวลาเหมือนกันนะพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าเขียนแปะข้างฝาไว้ครับว่ากระทิงดูแชมป์แน่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋คืนนี้อยากให้อ
0: ันนี้น่าจะข้อความช่วงที่แล้วป่ะ
1: ช่วงที่แล้วนะพี
0: ่
1: ใน YouTube ประมาณนี้ครับ
0: ของเราน่าจะนี่ไงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นสนพี่เจมเรืองแสกโอ้ยคุณนันทพงษ์นะ
1: ครับผม
0: เนี่ยบอก BTS ย่อมาจากบางทันโซยอนดันโอ้ขอบคุณมากเพราะว่าบางทีเรื่อง K-POP อะไรผมก็ไม่ได้ทราบอ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าดีใจสุดบอลโลกใกล้จบสักทีเพื่อนที่ไม่สนิทอยู่ก็ไม่รักจากก็ไม่คิดถึงอ้าวโอ้ไม่ชอบฟุตบอลโลกเหรอ
1: ครับแล้วก็บอกว่าชากิลี่นี่มากี่โมงครับ
0: น่าจะชากิล่าไหม
1: ชากิล่า
0: ชากิลี่น่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเซดานชากิลี่
1: ก็มาช่วงฮาร์ปไทม์โชว์ครับก็พักครึ่งเดี๋ยวจะแสดงร่วมกับมาดอนน่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์ด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าสเปนไม่พลาดครับคืนนี้จากคุณนันทพงศ์
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าถ่ายทอดสดตอนเตะไหมคะไม่ได้ถ่าย
0: นี่เป็นบรรยายสดนะเป็นอารมณ์เหมือนฟังวิทยุฟังพอดแคสต์อ่ะนะ
1: ครับ
0: ถ้าดูสดก็ต้องโมโนแม็ก29เลยเพราะวันนี้เขาให้ชมฟรี
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครอยากฟังเสียงพากโกงก็เนี่ยแหละฟังคลื่นเราต่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะห่างกับพี่โอ๊ตฤทธิพงษ์นี่จะมาพากนะ
0: พี่โอ๊ตฤทธิกร
1: พี่โอ๊ตฤทธิกรพี่โอ๊ตฤทธิกร
0: เปลี่ยนชื่อพี่โอ๊ตซะแล้ว
1: เปลี่ยนชื่อเลยดึกๆก็จะเบอร์นิดนึงครับพี
0: ่
1: เดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่น่าจะใกล้มาแล้วส่วนอาหารก็น่าจะเดี๋ยวพี่เจ๋งน่าจะรอรับอยู่นะพี
0: ่ซึ่ง วันนี้นี่ก็เห็นมีงานอีเวนต์ด้วยที่สวนรถไฟ
1: ครับ
0: ที่สวน

0: หร่นะ
1: สวนวชิระ
2: ก็สวนวชิระเบญจทัศน์ก็สวนรถไฟไง
1: ใช่ครับ
2: ชื่อเต็
1: ม
2: สวนลุมแล้วก็มีที่โมโนสตูดิโ
1: อ
2: น่าจะพลึกนะ
1: สองที่เลยก็ใครสะดวกตรงไหนนะก็ไปร่วมงานได้แต่เมื่อกี้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยที่สวนไฟเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วนะพี
2: ่
1: วันก่อน
2: เห็นเขาบอกเปิดเข้าตั้งแต่สุขสี่ห้าทุ่มแล้วมั้ง
1: ใช่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปดูเกมที่อังกฤษเจอกับนอร์เวย์เนี่ยพอตีสี่ประตูเปิดปั๊บคนวิ่งเข้าไปกรูเข้าไปหาที่นั่งเลยนะ
2: ไปดูบอลหรือคุณไปดูสาว
1: ผมไม่ดูบอลอยู่ที่
2: ใช่เหรอทำไมเสียงแอลเสียงแอล
1: วันนั้นเนี่ยไปโ
2: หแฟนบอลดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูสาวก่อนเนี่ยพี่
1: อืมครับผม
2: มีทางเฟซบุ๊กคุณประสิทธิ์มาทักทายนะ
1: ครับ
2: จอมพลนะฮะคุณประสิทธิ์บอกตัดยางไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจากเขาพระทองชะอวดอ่ะก็พูดคุยกันได้นะครับข่าวมีอะไรไม่เจมเมื่อวานนี้พี่เจอข่าวช็อกไปแล้วอาร์เซนอลโดนปาดมอร์แกนโรเจอร์โคตรเซ็งเลยวันนี้มีข่าวอะไรไหม
1: 116ล้านปอนด์นะพี่โรเจอร์เมื่อวาน
2: อืมเอาไปเลยเฮลซี
1: ก็ตอนแรกเนี่ยมีข่าวเชลซีตลอด
2: แล้วก็อาร์เซนอลมาตลอดด
1: ิมีข่าวอาร์เซนอลมาตลอดก็เป็นสุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ไป
2: เฮ้ย
1: อ
2: ื
1: ม
2: เจ้าบุญจ้องตัวนี้จ้องโตนาลี่ก็เสร็จสเปอร
1: ์ครับ
2: จ้องไอ้เจเรมี่มองก้าก็ไปซิตี้จ้องมอร์แกนโรเจอร์ก็โซนเชลซีสงสัยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปีนี้อาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใครเล
2: ยได้ยินคาบิเย่ไง
1: ใช่คาบิเย่ไปคนเดียว
2: คาบิเย่ไม่ยินคาบิเย่แต่จริงๆมันก็คือเงื่อนไขบังคับซื้อนะซีซั่นที่แล้วแล้วแต่เอามาลงงบดุลปีนี
1: ้
2: ไอ้ที่ได้เนี่ยคือนี่อิลานเมดิเย่ประตูสำรองของลีดอ่ะเอามาเป็นมือ3
1: ล่าสุดเนี่ยเชลซีก็มีข่าวกับแม็กซ์ซองเลยควยคนนึง
2: โอ้เชลซีคิดดีๆนะเมื่อคืนอย่างรั่วเลย เขาเรียกซาลิบาปอมอ่ะทรงผมทรงหุ่นนี่คล้ายวิลเลียมซาลิบาเลยแต่ว่าโหความแน่นอนนี่คนละเกตเลย
1: ครับฮาเลมนี้ตั้งค่าตัว55ล้านปอนด์เลยพี
2: ่ก็ยังไม่แพงนะ
1: เพราะว่าตามตลาดเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีกองหลังอย่างฟันแฮกเก้ที่มึงย้ายไป
2: ของไบตันเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่50ประมาณ50เหมือนกัน
2: เปอร์
1: อืม
2: ชานพอฟันแฮกเก
1: ้ครับอีกคนนึงเนี่ยมี
2: ข่าวอะไร
1: อีกคนนึงที่ย้ายพร้อมๆกันเนี่ยค่าตัวใกล้ๆเคียงกันมีลูก้าอุสโควิด
2: อ๋อนี่ดาวรุ่งสเปอร์ไงที่ปีแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กยืมแล้วเล่นดีในบุนเดสแล้วเดชาบี้เขาไม่ใช้เขามองว่ายังเด็กเขาก็เลยปล่อยแล้วไบตันเอาไปปั้นเดี๋ยวก็อีก 2-3 ปีแล้วเนี่ยขาย100ล้าน
1: ครับ
2: เป็นเซ็นเตอร์โคเอเชีย
1: พอ2คนนี้ค่าตัวระดับเนี้ยพาเลทเลยเอาบ้านก็เรียกค่าตัวละควร55เลยดูแล้วก็มีโอกาสเสร็จเชลซีอีกรายไหมพี่ก็เชลซีปีนี้เสริมเยอะมาก
2: คือถ้าเงินถึงหมอพาเลทปล่อยอยู่แล้วเชลซีนี่เขาได้ไอ้มาโกปาเลสต้าแบ็คขวาตาลันต้าไปแล้ว
1: ใช่ก็โอ้ปีนี้ก็เสริมไปเยอะอยู่ในเชลซีเพราะปีแล้วก็ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ
2: ใช่ก็น่าจะให้อลอนโซเสริมทีมเต็มที่อ่ะ
1: ครับ
2: นะครับส่วนผมถ้าดูโรบาโน่ล่าสุดนี่หลักๆก็คือวันนี้ก็คงโฟกัสที่มัดชิงฟุตบอลโลกก่อนนะ
1: ครับ
2: เรื่องซื้อขายก็เบาไปเลยวันนี้นะครับก็วันนี้โรนัลโด R9 นะโรนัลโดนาซาเรโอเดลิมามาที่สนามด้วยถือถ้วยเรียบร้อยนอกนั้นก็มี
1: ข่าวของอาเรฮันโดกานาโชด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยโรม่าก็
2: CR 6.5
1: นิวโรนัลโด
2: CR 6.5 ไงไม่ถึง7
1: ครับก็ล่าสุดเนี่ยโรมาโนก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะปล่อยทางด้านของกาโชให้กับโรม่าด้วยค่าตัว35ล้านยูโรนี
2: ่
1: เดี๋ยวกาโชเนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับโรม่าภายในวันจันทร์คานี
2: ้เจมเชียร์ทีมอะไรทีมเนี่ย
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี
2: ่ลิเวอร์พูลไม่เอาเหรอ
1: โอ้ไม่
2: เอาดี CR 6.5 เน
1: ี่ยเคยอยู่แมนยูมาแล้วไงครับ
2: โอ้ย
1: ไม่เอาดีกว่า
2: เคยอยู่แมนยูมาแล้วคุณก็เอามาหลายคน วันนี้นี่ชาบี้อนันเดสเดบิดบีย่าเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เฟอร์นันโดเอียโร่ไอเกียกาซิยาสมิเชลซาวาโดพวกแข้งสเปนนี่มาดูที่สนามด้วยนะ
1: แชมป์บอลโลกปี2010ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกมนี้พี
2: ่นอกนั้นก็มีอ๋อก็คือ Here we go confirm the Jurgen Klopp นี่ก็ใกล้จะเซ็นสัญญา
1: ครับ
2: อย่างเป็นทางการกับ DFB นะขึ้นเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม
1: ่ Klopp เมื่อกี้เห็นแว๊บๆก็มาที่สนามอยู่นะพี่

0: พร้อมกับโทมัสมุลเลอร์ด้วยก็น่าจะเซ็นสัญญากับเยอรมันหลังจบบอลโลกแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเยอรมันก็คือการไปเล่นยูโร2ปีข้างหน้า
1: เขาบอกว่าคล็อปจะคุม3ทัวร์นาเมนต์หลักคือเนชั่นลีก2027ที่จะถึงนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ยูโร2028แล้วก็ฟุตบอลโลก2030โอ้โหโคตรน่าดูคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจะเอาใจช่วยเยอรมันไหมล่ะในฐานะแบบโอ้โหคุณซื้อตำนานทีมคุณอย่างคล็อปไปทำ
0: ก็เชียร์เยอรมันได้ครับเพราะว่ามีฟอร์เรนเวสก็ยังอยู่เยอรมันอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของซัมเมอร์วิลเนี่ยเมื่อวานที่มีข่าวโรม่าล่าสุดก็ข้อเสนอ40ล้านยูโรเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับ
1: โรม่านี่เขาโอ้เสริมดีนะปีนี้
0: ใช่แล้วก็เพิ่งต่อสัญญากับลิบาร่าด้วยเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะกลับมาลุ้นแชมป์เซเรียเพราะว่าห่างหายไปนานเหลือเกิน
1: ก็ยังเป็นทางด้านคุณซืออย่างไอ้เจ้ากัสเปรินี่นะ
0: กับ

0: เอ้ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนี่ยาวเจ็ดสเปนนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี่เล่นดีมากนะคืออังกฤษทำท่าจะโดนตีเสมอโดนฝรั่งเศสไล่มา 3-4 ที่เจ็ดสเปนไปเรียกจุดโทษแล้วก็ทำให้อังกฤษได้จุดโทษแล้วยิงเป็น 5-3 นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจจะเปิดการเจรจากับสเปอร์ว่าคว้าตัวเจ็ดสเปนนะแบ็คขวาชาวอังกฤษชุดบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่20 ล้านยูโรโหโคตรถูกอ่ะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อินเตอร์อยากได้มาโกปาเลสตาแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าไปก็เลยอาจจะหันไปหาเจ็ดสเปนนะ
1: ก็กระโดดมาจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วพ
0: ี่ผมว่าดีนะคืออย่างเล่นบอลโลกเขาเล่นสบายเลยแล้วมันเหนประสงค์ที่ว่าเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายได้ผมว่าถ้าผมเป็นอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าดีกว่าเบนไวชั่วโมงเนี้ยเจสเปน
1: อ
0: ่ะแล้วราคา20 ล้านนี่ถือว่าโอ้โห
1: ไม่แพง
0: ค่าคุ้มค่า20 ล้านนี่เดี๋ยวนี้ยังก็ได้ฟรีอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอินเตอร์จะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์ตั้งไว้35 ล้านก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาที่บอก20 ล้านเนี่ยหมดหรือยัง
1: แต่สเปอร์ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะครับทั้งมาจูดฟันเดททั้งซาลูตอนารี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
8: ทีมงาน FM 99
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5 ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1 ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590 บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: บอลโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะตีหนึ่งสิบสองนาทีนะครับ
1: ครับ
0: มาอยู่กับในจ้าไลฟ์บอลโลกเปิดหัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับน้องเจและผมสนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ฟังไปตั้งหนึ่งบทเพลงเห็นเมื่อกี้มี SMS ส่งมาขอเพลง Final Countdown ไม่ทันนะ
1: ไม่ทันมีน้องสงานเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ก่อนแล้วพี
0: ่อันนี้เด็กคุณเหรอ
1: เป็น
0: ปั้นเจมเหรอ
1: น้องเป็นเด็กปั้นพี่เจ๋งพี
0: ่อ๋อโหเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งนี่เขาครอบครัวใหญ่เลยนะ
1: ครอบครัวใหญ่
0: แบบโอ้โหมีสมาชิกเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้น้องนี่จัดเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงภาษาสเปน
0: จริง
1: ใช่เพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็ภาษาหลักเป็นภาษาสเปน
0: เขาพูดภาษาสเปนทั้งคู่เพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยพูดโปรตุเกสแต่ว่าถ้าอาร์เจนตินาก็ใช้ภาษาสเปนนะ
1: ก็เลยจัดเพลงสเปนให้สักหนึ่งบทเพลงเป็นเรียกว่าเรียกเขาเรียกน้ำจิ้มก่อนเกมบอลโลกคืนนี้
0: พี่ไม่เคยฟังเลย
1: ผมก็ไม่เคยฟังกันพี
0: ่เดี๋ยวดูผลบอลให้นะครับช
1: ่
0: วงนี้บอลบัลแกเรียนะครับโบเตฟยังตามหลังเชโนมอร์ศูนย์หนึ่งฟุตบอลโรมาเนียนะครับเปโตรุนนำเดนมาร์กบูคาเรสต์หนึ่งศูนย
1: ์ครับ
0: ก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าหลักๆก็เปิดทางให้ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ดูเอสเอ็มเอสก่อนนะครับมีทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับนักสนแฟนนอนพี่เจมแฟนหนูโอ้โหนี่ไงคุณมีแฟนแล้วแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณไม่มีแฟน
1: น้องเคยลงทุนนี้ทักเข้ามาเขาทุกสัปดาห์เลยพี
0: ่
1: ครับ
0: น้องนักสนแฟนโอ้โหนะให้ผมเป็นน้าแหมให้ผมเป็นน้าใช่สิให้ผมเป็นน้าบอกพี่เจมแฟนหนูและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: นักสนมั่นใจขนาดนั่นใจสเปนขนาดนั้นเลยคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไห
1: ม
0: หนูว่าสเปนได้แชมป์มันง่ายไปม
1: ัน
0: ดูสบายเกินไปค่ะเพราะไม่มีการฝ่าด่านที่ลำบากอย่างอาเจนหนูให้อาเจนแชมป์กันจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: ก็วันนี้ผมกับพี่สนนี่ใส่เสื้อแดงเลยนะพี
0: ่
1: แต่ว่าบรรยากาศตลอดวันนี้ผมเห็นหลายๆคนทั้งในโซเชียลทั้งตามข้างทางเวลาออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเห็นคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากเลยพ
0: ี่ผมว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเชียร์อาเจนเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่แบบผูกพันแล้วให้กำลังใจเลยเมสซี่นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมดูข้อความ
0: ผมอาจจะคือดูฟุตบอลมาเยอะแล้วดูด้วยระบบอะไรดูภาพรวมอย่างสเปนมันอาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบโหแบบอีลิตเหมือนเมสซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: คือก็เล่นกันค่อนข้างกลมกลืนนะ
1: ครับแต่อีกไฮไลท์นึงก็เป็นการเจอกันระหว่างยามาลกับเมสซี่ครับพี่สน
0: คือถ้าอยู่ดีไอ้รูปที่เมสซี่อาบน้ำให้ยามาลถ้ามาปล่อยเมื่อวานนี้ผมฟันธงเลยว่า AI
1: ใช่
0: แต่พอเราเห็นกันมานานแล้วไงมันก็แบบผมใช้คำว่าเดสตินีอ่ะเดมรู้จักคำว่านี่ไหมพรหมลิขิต
1: พรหมลิขิต
0: แบบใครไปเชื่อเด็กมีเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านคนสิบล้านคน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นแต่แบบวันนั้นอะเจมได้อ่านประวัติเรื่องนี้ไหม
1: ผมฟังมาคร่าวๆพี
0: ่ผมเล่าให
1: ้
0: คือช่วงนั้นน่ะเมสซี่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ไม่นานอายุประมาณ20ต้นๆ
1: ครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมพูดง่ายว่า

0: การกุศลถ่ายปฏิทิน12เดือน
1: ได
0: ้แล้วก็ง่ายว่าจะเอานักเตะ12คนจากทีมชุดใหญ่เนี่ย มาถ่ายปฏิทินคนละเดือนเช่นแบบอายุนั้นก็มีเปโดโรดิเกส
1: ม
0: ีอย่างเซอร์โก้บูสเกตใช่ไหมเอเนสอินิเอสตามีพวกเคดัตปีเก้เงี้ยก็เวียนเวียนกันมาถ่ายแต่ไอ้ดันเดือนที่เมสซี่ถ่ายอ่ะมันเป็นทีมเด็กแล้วเขาก็ให้แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยพูดง่ายว่าจริงๆคือถ้าจะมันไม่เดสตินีมันไม่พรหมลิขิตคืออาจจะยามาเอาไปถ่ายกับอินเนสต้า
1: ใช
0: ่มันก็ไม่มีซีนวันนี้ไง
1: ถูกต้อง
0: แต่คือมันเหมาะเหม่งตรงที่ว่าโอ้เด็กคนนั้นน่ะซึ่งก็มีเชื้อสายแอฟริกันไม่ใช่แบบเป็นคาตาลันแท้เนี่ยคุณแม่ก็พามาถ้าผมจำไม่ผิดในสตอรี่น่าจะแค่5เดือน
1: อ่ะใช่คุณพ่อเดือนเป็นโมร็อกโก
0: ใช่แล้วพาเด็กคนนี้มาถ่ายแล้วคือแบบทางทีมงานก็ออไปด้วยว่างั้นเด็กคนนี้เอามาถ่ายกับเมสซี
1: ่
0: มันก็เลยนำมาซึ่งภาพซึ่งผมจำชื่อช่างภาพไม่ได้แต่ช่างภาพเขาบอกว่าโอ้เมสซี่ขนาดปัจจุบันก็แบบปกติเป็นคนขี้อายแต่ถ้ายุคนั้นน่ะโหขี้อายกว่านี้10เท่าอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นเร
0: ีย
1: กว่าเพิ่งอายุก็ยังน้อยอยู
0: ่ก็มันมีข่าวมาว่าไอ้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นมาชุดใหญ่แรกๆอ่ะเมสซี่นอนห้องเดียวกับชาบี้แอนเดสแล้วเมสซี่ไปถามว่าพี่บี้ขอดูทีวีได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบคือเป็นคนที่แบบขี้อายมากแล้วก็แบบกะแค่จะดูทีวีก็ต้องขออนุญาตรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือชาบี้เขาให้สัมภาษณ
1: ์
0: เพราะนั้นก็แบบเป็นคนขี้อายจริงแล้วคือแบบสร้างภาพอ่ะเป็นคนเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นมันเป็นไปด้วยความแบบเขาจะคำว่าไงอ่ะมันไม่อึมครึมอ่ะมันประมาณว่าเหมือนพี่กับเจมไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแบบว่าพี่ก็แบบไม่ทักใครก่อนไม่คุยแล้วเจมก็แบบว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมแล้วก็พาเด็ก5เดือนมาแบบเอาตรงคือก็เห็นเขาแค่ในทีวีอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบใช้คำว่าแปลกๆแล้วกันแบบโหอีกคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็แบบแฟนบอลแบบไหนไม่รู
1: ้แ
0: ล้วอยู่ดีมาจับลงอ่างอาบน้องอาบน้ำก็แบบ เขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยบิวต้องนานอะไรแบบนี้กว่าจะได้ภาพนั้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคือแบบใครจะไปเชื่อว่าอีก20ปีมันจะโอ้โหเด็กคนนั้นในแบบเจมคิดดูเด็กมีเป็นแสนเป็นล้านคน
1: ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมาก
0: ใช่ป่ะ
1: อืม
0: เออแล้วก็แบบเออมันก็เหลือเชื่อว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเนี่ยคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์ฟุตบอลโลกกันวันนี้
1: ใช่แล้วก็เป็นคนสืบทอดเบอร์10บาซ่าด้วยซึ่งคนที่โพสต์รูปเนี่ยเป็นคุณพ่อของยาเมา
0: ครับ
1: เขาโพสต์ตอนก่อนเกมนัดชิงยูโรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: พ่อยาเมานี่ก็แสบ แต่เนี่ยผมเช็คมาแล้วว่าเขาพูดจริง เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเมสซี่มาจับยาเมาแล้วทำให้ยาเมาเป็นนักเตะระดับโลกนะเขาแซวว่าเพราะว่ายาเมาเนี่ยไปให้เมสซี่อุ้มเมสซี่ก็เลยแบบพีคถึงทุกวันนี้แล้วก็ขิงกันแบบขำๆอะไรพอนี่ก็แหมโมสะบั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยาเมาก็จะทำสถิติด้วยเป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเขาก็เพิ่งทำสถิติไปก็เป็นดาวเป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงยูโรด้วย
0: ตอนนี้เท่าไหร่19ป่ะ
1: ตอนนี้18
0: 18เองนะ
1: ครับใช่
0: เพราะพี่จำได้ว่าเปากูบาซี่19แต่ยาเมาเดี๋ยวเช็คหน่อย
1: กูบาซี่กับยาเมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยกำลังจะ
0: เกิดพอๆกัน
1: ใช่กำลังจะทำสถิติเป็นนักเตะยูน้อยกว่า20ปีที่ลงเล่นในบอลโลกเยอะที่สุดนะพี
0: ่ตอน19เจมทำอะไรอยู่
1: โอ้ผมเรียนมหาลัยปีหนึ่งเลยพี่
0: เหรอ
1: ใช่
0: เตะบอลที่ไหนเตะบอลที่ไหนตอนนั้น
1: สมัยนั้นเนี่ยเตะบอลกับเพื่อนก็เนี่ยครับตามสนามหญ้าเทียมทั่วไป
0: ยาเมานี่เกิด13สิงหาคม2007ก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจะตอนนี้19เดือนหน้าก็20
1: ใช
0: ่สิงหาเพราะเดือนนี้กรกฎาคมเนาะเออตอนนี้19เรียลไทม์ก็โอ้แค่นี้ก็ถือว่าอยู่น้อยมากๆแล้ว
1: ก็ยูโรคราวที่แล้วไปเล่นก็ต้องเอาการบ้านไปทำด้วยคราวนี้ก็เพิ่ง18 19ก็เข้าชิงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: ทุกคนดูข้อความเพิ่มเติมนึงบอกว่าดนตรีแนวมากครับเพลงเมื่อกี้
0: อันนี้เจ๊อ่านที่ไหน
1: ในบ้านแดงมี YouTube ครับ
0: อ๋ออันนี้อ่านจากล่างขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวกลัวมันของช่วงที่แล้วอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีผู้จัดทั้งสองท่านครับแล้วก็บอกว่าตามซอการ์เนี่ยซอการ์เชียร์ฟ้าขาวครับ
0: ซอการ์ที่เขาตัดเสื้อฮะ
1: ใช่เขาตัดล่าสุดเขาตัดอาร์เจนติน่า
0: เรียบร้อยบอกเลยดีมากขอบคุณซอการ์นะที่นี้เพราะว่าทีมไหนโดนทีมนั้น
1: ไปหมดเลยล่าสุดเขาเหมือนกับเสื้อสัตว์เลี้ยงเขาตัดคำว่าโกนให้นะพี
0: ่
1: แล้วก็ เป็นเสื้อยีนหน้าที่เขาใส่ด้วยแล้วก็บอกว่าสวีเดนวันนี้มาตามมาบอกว่าตามรองจริงๆคันรองจริงๆครับน่าจะหมายถึงลีกสวีเดนนะพี
0: ่อ๋อวันนี้คือเหนือกว่ามาหมดเลยไงอะไรนะไอ
1: ฮามาบี
0: ้ซีดูดฮามาบี้แล้วก็อีกทีมนึงอะซีดูดฮามาบี้แล้วก็เออช่างมัน
1: แต่ทีมเรียกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อนี่ไงซีดูดฮามาบี้ฮักเคน
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะ
1: วันนี้ใครพลาดครับก็เดี๋ยวเป็นพี่ห่างกันพี่โอ๊ตนะพี
0: ่นะหังกับพี่โอ๊ตที่กรกันละเวกนะครับนะหังมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นทำข้อมูลอยู
1: ่โอ้โห
0: สุดยอดมากมืออาชีพ
1: วันนี้จะได้เห็นปั่นโค้งๆไหมพี
0: ่กุ๊กกุ๊กยาเบาเอียง
1: แต่ต้องมีจังหวะให้ปั่นด้วยเพราะสัปดาห์ที่สเปนที่นะหังพาเนี่ยวันนั้นไม่มีใคร
0: ยิงโค้งเลยนะบราซิลไม่ปั่นนะ
1: ไม่ปั่นเลย
0: บราซิลไม่มีใครเอียงเอียง
1: ไม่มี
0: ใครเอียงเหรอ
1: แต่วันนี้น่าจะมี
0: แน่นอนนะทั้งเมสซี่ทั้งยาเมาเหลี่ยมซ้ายน่ะ
1: ใช่แล้วนะหางนี้คุณเคยกับบอลสเปนนะนี่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าช่องนี้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเป็นบรรยายสดอย่างเดียว
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าคีย์ของสเปนอีโก้น้อยครับไม่มีจุดศูนย์กลางให้เกรงใจทุกคนมีความสำคัญในตัวเท่ากันหมด
0: ก็คือเล่นกันเป็นทีมอะเน้นระบบนะครับไม่ได้มีสตาร์นี่บอกว่าส่วนรถไฟนี่คนมา 4,000 แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าเออแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเจมส์ถูก
1: ไ
0: หมมันวันหยุดเนี่ย
1: ครับข้อความบอกว่านักเตะที่เข้าชิงบอลโลกอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเปเล่นะครับอายุ17ปีน่าจะเป็นเปเล่เดี๋ยวผมลองเช็คดีแล้วกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสนน้องเจมส์ขอประวัติหน้าหางหน่อยครับจากคุณไก่101
0: โอ้ถามนะหังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมว่าเราจะออกสัก
1: 50
0: ผมว่าผมจะออกสักตี 1:50 แล้วกันให้นะหังมาแบบบางทีพูดคุยก่อนที่จะพากเกมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเข้าเกมเลยแบบบางท่านไม่ได้พูดคุย
1: ครับคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ากินอูไนซิมอนไม่ได้อย่างง
0: ี้เดี๋ยวถามให้นะหังดูซิ
1: ครับผม
0: ยังกินเอมี่บาร์ติเดิร์ดบอยดอย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงเขาดังอยู่ข้างหน้ามันก็เล่นไม่เกรงใจ
1: ครับประมาณนี้
0: มีไหมมีไอ้นี่ไหมบ้าไอ้เฟซบุ๊กมีไหม
1: เฟซบุ๊กนี่เดี๋ยวผมลองรีเฟซนิดนึงอ๋อก็ในเฟซบุ๊กนี่ยังไม่มีเพิ่มนะพี่ส่วน
0: ทางเอสเอ็มเอสนี่บอกว่าอ๋อตั้งแต่อายุน้อยสุดที่ชิงบอลโลกคือเปเล่ป่ะครับอายุ17ได้แชมป์บอลโลกเดี๋ยวให้เจมส์เช็คหน่อยนะครับเขาพูดคุยกันได้นะครับ48899ใครเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็นัดชิงละตอนนี้นี่บรรยากาศที่สนามนะโอ้โหก็รถนักเตะมาถึงละอันนี้น่าจะเป็นฟีดภาพ
1: ครับ
0: ดุยเดลาฟูเอนเต้ดุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยเคยมีประวัติว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมทีมชาติไม่ว่าจะชุดเล็กรวมถึงจนมาถึงชุดใหญ่เนี่ยเขาเคยคุมแค่ทีมเล็กๆมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอาราเบสประมาณเนี้ย
1: ก่อนหน้านี้เขาเคย
0: ล่าง
1: สเปนยู23ในโอลิมปิก
0: ก่อนหน้าที่ไปคุมสเปนยู23เองไงแล้วคือน่าจะคุมอาราเบสแล้วล้มเหลวแล้วก็เลยไปเป็นเหมือนวิทยากรให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนแล้วตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เรเนลสคาโลนี่มาเรียนโค้ชก็คือเรียนที่สเปนนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอีกหนึ่งกิมมิกคือศึกในระหว่างอาจารย์ก็คือเดลาฟูเอนเต้ตอนนั้นเป็นวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลสเปนเป็นวิทยากรแล้วก็ลูกศิษย์คือเดลาไอทางเรเนลสคาโลนี่มาเรียนลายเส้นก็เลยแบบเนี่ยคู่นี้ก็อาจารย์กับลูกศิษย์เจอกัน
1: นักเตะอยู่น้อยสุดในบอลโลกนี่เป็นนัชชิเนี่ยเป็นเปเล่ครับ17ปีแต่ว่าคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยจะเป็นนักเตะสเปนอายุน้อยกว่า20ที่ลงเล่นมากสุด7เกมตอนนี
0: ้
1: ถ้าลงวันนี้ก็8เกม
0: คร
1: ับคร
0: ับ ก็แก้ไขข้อมูลหน่อยเร
1: ีย
0: บร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองคนครับไว้มาเตะบอลด้วยกันอีกนะครับดูบอลให้สนุกครับจากเตฟโอ้ก็ทักทายพี่เตฟด้วย
1: อัน
0: นี้เขาก็ไปเตะบอลกับทีเอฟเอ็ม99บ
1: ่อ
0: ยกับพวกพี่แจ็คกับพวกพี่เก่งวนชัยอะไร
1: เ
0: ง
1: ี้ยทีม99เลยพี
0: ่
1: ครับแล้วก็บอกว่าคู่นี้บอลอาจจะทันกันครับแต่อาร์เจนติน่ารอบที่ผ่านๆมานี่ก็เรียกว่าเหนื่อยนะพี
0: ่เจนก็โกงตายมา
1: โอ้ใช่
0: ตลอดขนาดนัดเจออังกฤษก็ นาที85อังกฤษยังเข้าชิงอยู่เลยแต่ว
1: ่
0: าไปอุดไม่อยู่นะฮะก่อนนั้นสเปนก็ผมก็เห็นบทเรียนแล้วว่าก็ไม่ควรปล่อยให้อาร์เจนได้ครองบอลนะเขาเป็นทีมที่ยิงประตูท้ายเกมได้เยอะที่สุด
1: ใช่ยิงรู้สึกเกมก่อนหน้านั้นก็13นาทีสุดท้ายยิง3ลูก
0: ใช่
1: นัดที่เจอสวิตไหมพี่
0: เจออียิปต์ด
1: ิอียิปต์ใช่
0: ไปเจอสวิตนั่นยิงตอนต่อเวลา
1: ใช่คร
0: ับไอ้3ลูก3ลูกยิง3เหลี่ยมของผู้เล่นอัลเบรสเนี่ย
1: เรียกว่าโกงตายมาทุกรอบสำหรับเจนีน่า
0: ครับ
1: ส่วนสเปนนี่ก็เสียไปแค่เกมที่เสียไปแค่ลูกเดียวที่ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบที่แล้วชาวฝรั่งเศสมา 2-0 ครับตอนนี้นักเตะนี้ลงมาวอร์มแล้วครับดูสภาพอากาศก็น่าจะร้อนอยู่ที่เมดไลฟ์สเตเดีย
0: ม
1: วันนี้ก็ฮูเลนอัลวาเรซจะลงเป็นตัวจริงเราต้องมาเรียนได้สำรองครับ
0: ก็จะยิงลูกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ฮูเลนอัลวาเรซไม่ยิงเลยแต่มายิงประตูสวยๆวันใส่สวิต
1: ช
0: ์อ่ะก็เลยพาอาร์เจนเข้ารอบมานะครับ
1: ฮูเลนอัลวาเรซเดี๋ยวจบบอลโลกก็ต้องไปลุ้นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าในซัมเมอร์นี
0: ้ก็บาร์ซ่าจะเอาให้ได้แต่แอตมาดริดเขาไม่อยากขายหรือถ้าขายก็อาจจะอยากขายไปนอกสเปนแต่ใจเหมือนฮูเลนอัลวาเรซเขาอยากไปบาร์ซ่านะ
1: ครับ
0: มาริดก็สนใจดูเหมือนฮูเลนอัลวาเรซอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าก็เป็นนักเตะเนื้อหอบนะของอาร์เจน
1: ครับ
0: แต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองฮูเลนอัลวาเรซไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากนะ
1: เพิ่งมายิงเกมที่แล้วอย่างนี้
0: ใช่แต่ก็
1: ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็ถือว่าผมมองว่าถ้าคนที่มีบทบาทมากกว่าคือลาวตาโร
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเสียดายเปเล่ครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีเล่นสนุ่มเลยครับแล้วก็บอกว่าผมว่าอาเจนแชมป์ครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเอกนันท์บอกว่าบอลโลกปีนี้ยาเมามาทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านครับโรนโดเดอะบอยประธานเป้ถามด้วยเมสซี่ครับตามด้วยเมสซี่ครับทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านนะครับยาเมาแล้วก็บอกว่าบอลสดดูได้ทางไหนครับก็ทางช่อง Monomax ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง29ด้วย Monomax Sport Play
0: ครับ
1: ครับผมส่วน99ที่บรรยายสดครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตกับน้าหังจะเข้ามาบรรยายตอน
0: ผมเช็คนี่โซเชียลวันนี้นี่ถ้านอกจากเรื่องบอลโลกเจมรู้ไหมว่าเรื่องอะไร
1: เรื่องไหนครับพี
0: ่อัลต้าสมูทคุณกินยัง
1: ยังเลยครับพี่
0: คุณไม่ได้ไปพารากอนเลยเหรอ
1: ยังไม่ได้ไปแต่ว่ากระแสนี่แรงมากครับ
0: คุณแบบไม่อยากกินเหรอแบบว่าลด7องศาเนี่ยเจลาโต้คุณไม่สนใจเลยเหรอ
1: ตักออกคำหนึ่งตักออกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวข้างในก็จะอุณหภูมิเท่าเดิมไหมพี
0: ่
1: พี่สนได้ลองยังครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่างไปเลยแต่ผมว่าต้องลอง
1: มันจะมีรสชาติเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายแค่เนี่ยแค่2อาทิตย์ที่แก้วละ500กว่าบาทนะพี
0: ่นี่ให้เจมพาสาวไปดิประกาศเลยใครอยากไปกินเจลาโต้กับผมทักมา
1: เอาตราสมูทด้วยครับ
0: โหคุณชุติมาที่ทักมาใน Facebook ฝากทีมงานบล็อกด้วยนะฮะมาเป็นลิงก์เลยอ่ะโอ้โหนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคช่วงนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวดูว่าความต่อเนี่ยผมไปดูเรื่องของซื้อขายวันนี้หน่อยพอดีมีตรงนี้ที่แบบผมว่าเขาอัพแล้วมันก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลาดนักเตะเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยถ้าก็คือวันนี้ลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจะกลายเป็นนักเตะคนแรกตลอดกาลนะที่ลงนัดชิงบอลโลก3สมัยก็คือปี2014 2022แล้วก็2026ก็คือไม่มีใครโอ้ผมว่าสถิตินี่ยากแล้วแหละใครที่จะลงเล่นนัดชิง3สมัยอ
1: ่
0: ะ
1: แค่เข้าชิง2สมัยยังยาก
0: เ
1: ลยพี
0: ่
1: อันนี้3สมัยเลย
0: 2014 2022แล้วก็2026 2014อกหักไง2022สมหวังที่กาตาร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่ใกล้เช็คบินดีลโมซาร่านะสัญญา1ปีออปชั่นขยายต่อเพิ่ม 1+1 อ่ะแล้วก็ค่าจ้าง12ล้านยูโรอันนี้เดกิฟเป็นสื่อที่รายงานนะโอ้โหจริงเหรอเบสิกตัสจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเบสิกตัสได้ตอซาแล้วนะ
1: ตุรกีให้เบสิกตัส
0: ได้ตอซาไปแล้วถ้าได้ซาร่าอีกนี่โห
1: แต่หลังๆเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เลือกไปเล่นในตุรกี
0: นี่ไงไอ้ เมสันกรีนวูดก็ไปเฟเนบาเช
1: ่ใช่
0: ตอนแรกเนี่ยไอ้เฟเนบาเช่จะเอาแร็คฟอร์ดด้วยแต่

0: ขอปฏิเสธไปละเพราะอะไรขออยากเล่นลีกใหญ่นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโอชิเมนที่ไปเล่นในตุรกีแล้วก็อิคาดีด้วย
0: โอชิเมนนี่อีกตัวโอชิเมนนี่อยู่กาล
1: า
0: แต่อิคาดีนี่เพิ่งหมดสัญญากับกาลา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแคมป์ที่ฝรั่งเศสยังไม่จบเพราะเขาบอกว่าเพื่อนนักเตะทีมฝรั่งเศสไม่พอใจพฤติกรรมของเรียนเจกีที่อ๋อเมื่อวานที่มันมีภาพไงว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งแผ่หลาอยู่กับพื้นแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ
1: ่
0: ะแล้วถามจริงแชกีเมื่อวานเล่นไม่ได้เลย
1: แชกีในโทรเมนต์นี้ก็เงียบมาก
0: เ
1: ลย
0: ผมว่าทัศนคติไม่ค่อยดีอ่ะนะมีหน้าเป๊ปก็เลยแบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ในบอลโลกครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสำรองหมดเลย
0: ครับส่วนทีมท้องเนี่ยเขารายงานมาว่าสเปอร์ต้องการปล่อยตัวคริสเตียโรเบโร่ออกนะถึงแม้ถ้าจะเป็นดีกีแชมป์โลกอีกสมัยก็ตามนะครับเขาบอกว่าเดซาบี้ไม่ต้องการใช้งานนะแล้วก็ขอค่าตัวปักป้ายไว้ที่50ล้านปอนด์โ
1: อ
0: ้ถูกมาก
1: ทีมที่สนใจเนี่ยมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแอตมาดริดมี3ทีมจากสเปน
0: คือถ้าเขาเล่นสโมสรเหมือนเล่นทีมชาตินี่ผมว่ายังไงก็ดีนะแต่พอเล่นสโมสรเขาแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นเหมือนเล่นทีมชาตินะ
1: พอเล่นสโมสรก็ปีแล้วก็มีจังหวะพลาดบ่อยนะพี
0: ่ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้กองกลางจากโคลัมเบียเป็นดาวรุ่งก
0: ็
1: ซามิเอลมาร์ติเนส
0: ทีมไหน
1: จากนาซองนาวเอเลนโกนาซองนาวจากโคลัมเบีย
0: อ๋อไอ้นี่ก็คือทีมใหญ่ของลีกเขาอะใส่เสื้อขาวเขียว
1: ใช่
0: เอเลนโกนาซองนาว
1: ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายเมื่อวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่จะมาร่วมทีมได้เนี่ยต้องอายุครบ18ก
0: ่
1: อนในช่วงเมษาปีหน้าเลย
0: ส่วนเลกิฟนี่ลงรายละเอียดเพิ่มแล้วบอกว่ามาเคิลโอริเซ่เมื่อคืนนี้หลั่งน้ำตาเลยนะบอกว่าก็ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถยิงประตูได้แอสซิสต์อย่างเดียวแล้วก็เมื่อคืนพลาดโอกาสเยอะก็เลยแบบมีร้องไห้น้องแต่งตัวนะครับเลยกิฟต์นี่เขาก็รู้ทุกเรื่องนะ แล้วก็วันนี้เนี่ยสกายสปอร์ตรายงานมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับไฟเขียวจากฟีฟ่าแล้วก็ทีมงานทำเนียบขาวให้สามารถแสดงออกทางการเมืองได
1: ้อืม
0: โอ้โหเอางั้นเลยอะ
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนไปใช่ไหมเรื่อง
0: ใช่
1: ป้ายฟอกแลนด์
0: ฟอกแลนด์
1: อ
0: ่ะมันก็โอ้โหแต่ว่าทีมงานทำเนียบขาวฟีฟ่าอนุมัติไงก็เหลือเชื่อนะจริงๆคือมันก็ไม่ควรที่จะ
1: เรื่องการเมือง
0: เอามาเกี่ยวข้องกับกีฬา
1: ก็วันนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนทำ AI ที่อินฟินิโน่เนี่ยยิงคู่กับเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาไหนเนี่ยจะอย่างเช่นตีกอล์ฟในหลุมกอล์ฟก็จะกว้างชูดบาสเนี่ยบาสแป้นบาสก็จะเอาลงมาต่ำอย่างง
0: ี้
1: เป็นมีมคำๆของ
0: เราช่วยเหรอ
1: เอื้อ
0: เดี๋ยวบอกฟีฟ่าเนี่ยเตรียมประกาศรายได้หลังจบฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยเป็นเงินสูงถึง 15,000 ล้านก็แสดงว่าต้องพันละ15ก็แสน 150,000
1: ครับ
0: ล้านเหรียญเลยนะ
1: โ
0: อ้แล้วก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ยได้มากกว่าที่คาดโดย FIFA เนี่ยเตรียมนำกำไรงดงามนี้เนี่ยไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก
1: อ
0: ันนี้คือ The Guardian รายงานนะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กำไรดิ Hydration Break นี่ก็เขาแซวกันเป็น Commercial Break อ่ะโฆษณายับ
1: เหมือน NBA จะมีเบรกโฆษณาให
0: ้
1: ก็นี่ขนาด
0: 48ปีขออภัยนะย่า FIFA มันยังขายอ่ะย่าในสนามเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่กำไรได้ไงถูก
1: ไหมใช่ๆสโมสรในไทยก็เคยมีเอาย่ามาขายพี
0: ่
1: ตอนBG เปลี่ยนย่าเนี่ยเขาก็มาขายเหมือนกัน
0: ส่วนยูเว่นี่เขาบอกว่าเป็นเต็งที่จะได้ฟาโรลินโบโลกุนนะกองหน้าของโมนาโกที่เนี่ยดราม่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่กองหน้าลูกชายโดนแล้วทำ
1: อุทธรณ์โทษแบนเขาเรียกว่ารอลงอาญาเลย
0: ครับ
1: กราบผม
0: ก็เขาบอกโมนาโกตั้งราคา50ล้านยูโรนะครับมียูเว่ดอทมุนสแนตแลนด์ให้ความสนใจนะครับส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าแมนซิตี้เต็มสอบสัญญาโรดรีเพราะว่ามาดริดเนี่ยที่แสดงความสนใจเนี่ยไม่ยิ่งข้อเสนอยังเป็นทางการเข้ามานะครับอันนี้จากดิแอตแลนติกเลยก
1: ็
0: ผมว่าโรดี้ก็ปีที่แล้วเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ปีนี้ก็ถ้าฟิตเหมือนเล่นกับสเปนก็น่าจะสบายโอเคก็เป็นข่าวสารวันนี้ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกนะ
1: ครับผม
0: ครับเจมมีข้อความอยู่ไหม
1: ข้อความเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็บอกว่าสวัสดีครับผมดูเจนิน่าเวลาบุกเต็มสูบก็น่ากลัวมากนักเตะกองหน้าเคลื่อนที่หาที่ว่างดีครับขนาดอังกฤษที่มีนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกยังไปไม่เป็นยังเป๋ไปเป๋มาเชียร์อาร์เจนติน่า อาเจนได้แชมป์ครับจากโค้ช

0: ด้านนอก
1: เห็นไหมผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเอาใจช่วยอาร์เจนตินากันนะ
0: ใช่
1: ก็ตามที่แบบอย่างวันนี้ผมเห็นที่ใส่เสื้อก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นมีใครที่สเปนมีแต่ว่าอาร์เจนเยอะกว่าเลย
0: หรือแม้กระทั่งวันที่ผมไปดูบอลที่งานโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาร์เจนตินาเตะช่วงเช้าโอ้โหคนไปดูอาร์เจนตินาเต็มเลย
1: ไปดูที่สวนรถไฟอ่ะ
0: ใช่ครับอาทิตย์แล้วนี่คนนี้เชียร์อาร์เจนตินา
1: เยอะ
0: พี่อันนี้ก็เป็นอีกแค่คนหนึ่งที่ไปเหมือนกัน
1: แล้วคุณไปใคร
0: ไปคนเดียวพ
1: ี่แล้วคุณแบบไม่มีแบบไปขอไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่มีเลยเพราะวันนั้นผมนี่ง่วงอย่างเดียว
1: ไม่คุณก็ทักคุณก็เข้าไปเลยอุ้ยนี่เชียร์เจนเหรอครับแบบเอ้ยนี่ผมก็เชียร์เหมือนกันในนี้อันนี้พี่สอน
0: อันนี้เอาเดี๋ยวคลิปนี้ผม
1: เป็นการเปิดประเด็นเปิดท็อปิก
0: ดีพี
1: ่แล้วแบบอันนี้แบบมาได้กี่โมงครับ อะไรเงี้ย
0: อันนี้เดี๋ยวผมต้องจำแล้วไปใช
1: ้คุณอย่าไปอยู่กับพวกปกติคุณจัดกับใครบ่อย
0: ผมนี่จัดกับพี่เจ๋งบ่อยครับพี่จุนเมื่อวานก็จัดกับพี่จุน
1: โอ้ยจัดกับพี่จุนกลัวเมียกลัวเมียโอ้โหแบบ
0: จริงไหมพี่
1: จริงทุกวันนี้เนี่ยเขามีบ้านเขาไม่กลับนะ
0: เอ้าทำไม
1: ว่าเมียอยู่เขาต้องมานอนแถวนี้คุณเห็นใช
0: ่
1: ไหมอ๋อ
0: ใช่ๆบางทีผมมาจัดรายการตีสองก็เจอแกนอนอยู
1: ่กลัวคุณต้องกล้า
0: สลับผมแล้วก็บอกว่าน้าสมเหมียวเชียร์สเปนครับน่าจะหมายถึงพี่แมวนะพี่แล้วก็บอกว่าโมโนแม็กซ์สปอร์ตจะมีไลฟ์หรอครับก็โมโนแม็กซ์สปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับผู้ชิงบอลโลกวันนี
1: ้แล้วก็
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมชอบบริษัทครับความไม่หกเลยหมายถึงไอติม
1: พี่อ๋อน่าจะหมายถึงไอ้นี่ไงเดลี่ควีน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเอาตาสมูทเปล่า
0: น่าจะไม่เลยพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าถ่ายในโทรทัศน์ไหมครับก็ถ่ายนะครับทางช่องโมโนแม็ก29ถ่ายทอดสดด้วยดูกันได้ฟรีเลยวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอะไรนี้ดูไม่ได้นะครับเป็นบรรยายสดเฉยบรรยายสด
1: แต่บรรยายผู้บรรยายระดับตำนานบอกเลย
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่า21ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งผมเปิดทีวีมีบอล U20เป็นวันที่ผมเห็นเมสซี่เป็นครั้งแรกวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆโอ้โหแสดงว่าท่านนี้ดูพร้อมผมเห็นเมสซี่ตอนเล่นรายการกับอาเจนครั้งแรกคือ U20 ชิงแชมป์โลกเด็กแบบตัวเล็กๆหลังค่อมๆผมแบบยาวมากแบบเกือบปะไหล่อ่ะแล้วก็แบบกระชากลากเลื้อยแบบตะบี้ตะบันเลี้ยงอ่ะก็ผ่านมา21ปีเหลือเชื่อ
0: ผมได้เห็นเมสซี่ครั้งแรกตอนเกมที่เจอเซอร์เบียพี่บอลโลก2006ที่ลงเป็นสำรองตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครนั่นแหละตอนนั้นเลยครับแป๊บเดียว20ปีนะพี
1: ่รู้สึกว่าเมสซี่ตอนบาร์ซ่าครั้งแรกใส่เบอร์30
0: ใช่
1: แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น19พอ19แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์10
0: 19ตอนโรนัลดิโญ่ยังอยู่ไอ้19ตอนนั้น
1: ใช่
0: วันนี้พี่โอใส่เสื้อบาซ่าเลยพี
1: ่โอ้ครับ
0: รามินยามอลซะด้วยแสดงว่าที่ขึ้นเรานี่ไปทางสเปนเยอะนะพี่วันนี
1: ้ไม่หรอกก็ผมว่าก็มันเป็นสุดยอดทีมทั้งคู่
0: ใช่
1: ใครชนะจริงๆงั้นก็ถ้าตัดเรื่องว่าเมสซี่อยากไปมันก็สมควรมันก็สมเหตุสมผลหมดแหละ
0: ครับผมบอกว่าคุณเอกเนี่ยเชียร์สเปนครับพี่สนเชียร์อะไรครับ
1: อ๋อผมก็สเปนเหมือนกันไม่แต่คุณเยียสาวบอกว่าคุณเอกนี่แทงสนหลังเวอร์ยับเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เอกไหนเอกฮิมหรือเอกต้นเอกไหนเจม
0: น่าจะพี่เอกฮิมไม่พี่เพิ่งกลับไปเมื่อกี
1: ้ต้นหรือเปล่า
0: อ
1: ืมนะไม่เป็นไรก็
0: ครับผม
1: ความจริงก็คือความจริงไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วก็อ่ะประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาครับเมสซี่เชียร์อ่ะผมเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาครับผมจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: ครับก็เดี๋ยวอีก20นาทีอีก20นาทีพี่เกมบอลโลกจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็นะห่างกับพี่โอ๊ตก็เข้ามาอยู่ที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้ว
1: เอาละลูกหัวหน้าลูกพี่เจมาปะเนี่ย
0: น่าจะไม่มาพี่วันนี
1: ้มาสิเดี๋ยวต้องมา
0: เขาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับตอนนี
1: ้มีคุณหลวงพี่ฉ่อยบอกว่าวันนี้จอดำอีกไหมครับไม่ดำสิวันนี้เขาถ่ายฟรีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วบอกว่าการป้องกันแชมป์มันยากแต่การอาการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้ามันง่ายเขาจะเรียกว่าโค้ชได้ยังไงจากคุณ

0: 瓦奇利嗯
1: 嗯
0: 啊ก็มีหลายท่านมาทักทายกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้บรรยากาศที่สนามนี่ก็ตอนนี้เต็มความจุแล้วนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แฟนๆอาร์เจนนี่ก็แฮปปี
1: ้ก็เตะที่เม็ดไลท์ครับอืมพาย
0: ามาโอ้โหสะพายกระเป๋ากุชชี่ยังไง
1: ตัวเหมือนไปเที่ยวยามา
0: เออ
1: แล้วภาพก็ตัดไปที่เมสซี่
0: เมสซี่นี่เขาต้องเดินข้างๆกับโดริโกเดอเปาตลอดนะ
1: เป็นบริการ
0: เออคือแบบอยู่ตั้งแต่อินเตอร์มายามี่ด้วยกันน
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นี่เขากำลังแบบเนี่ยเส้นทางสเปนรอบแบ่งกลุ่มผ่านเคปเวิร์ดซาอุอูรุกวัยรอบ32ผ่านออสเตรียรอบ16ผ่านโปรตุเกสรอบควอเตอร์ไฟนอลผ่านเบลเยียมแล้วก็นัดที่แล้วผ่านฝรั่งเศส
1: โ
0: อ้คือสเปนครั้งนี้เจมส์เสียลูกเดียวอ่ะ
1: ใช่ก็เสียรอบน็อกเอาท์ด้วย
0: ก็เสียให้เบลเยียมไง
1: ใช่
0: ลูกหม่งชาวสคาเทเลอร์อ่ะส่วนอาร์เจนนี่สะบักสะบอมผ่านแอลจีเรียอ้าวทำไมเก็บไปเร็วอ่ะ
1: ขอเก็บไปแต่ยิงเยอะทุกเกมอาร์เจนนัดละสามแต่ว่าโดนเยอะเหมือนกัน
0: โดนเยอะเหมือนกัน
1: โอ้วันนี้แฟนบอลเยอะมากครับที่เม็ดไลน์อ
0: ากาศดีมากนะวันนี้แดดดีเลยแหละ
1: เม็ดไลน์นี่ความจุนี่ผมดูนี่ประมาณ82,500ที่นั่งวันนี
0: ้ครับ
1: น่าจะเต็มเอามีแฟนโคลอมเบียมาด้วย
0: แฟนโคลอมเบียน่าจะยังไม่กลับวันนี้เซเลบเรียบนะฮะ
1: ก็อาร์เจนตินานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์ที่กาตาร์ครับแล้วก็ส่วนสเปนเนี่ยครั้งสุดท้ายได้แชมป์ก็คือปี2010เลย16ปีที่แล้วแต่ว่าสเปนเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูโรมาแล้วก็จีน่าก็เพิ่งได้แชมป์โคปาอเมริกามาด้วย
0: ก็คือแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้อ่ะก็ว่ากันว่าเป็น2ทวีปที่ฟุตบอลแข็งที่สุดละนี่เขาบอกว่าเตะตอนไหนครับก็เดี๋ยวตีสองตรงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ถามว่าอ๋อมีบอกมาดามแป้งก็ไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะมีจับภาพหรือเปล่าเนี่ย
1: เห็นชั่วโมงเมื่อกี้บอกมาดามแป้งด้วยแล้วก็คุณหญิงปฐมาด้วยนะพี่
0: คุณหญิงปฐมาก็น่าจะในฐานะ IOC ใช่ไหม
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: เขาบ่นมาว่านัดที่แล้วทูเคิลปอดแหกสั่งเล่นเกมรับเยอะเกินทำให้อาร์เจนตินาจอมตุกติกเล่นง่าย
1: นำอยู่ดีๆ
0: ชายคาน่าจะไม่ค่อยชอบอาร์เจนนะเออก็เชียร์กันสนุกๆนะครับแซวกันบ่หอมปากหอมคอ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะลงเล่นในชิงบอลโลกเป็นครั้งที่7นะพี่มากสุดเป็นอันดับ2รองจากเยอรมันอย่างประเทศเดียวนั้นแล้วก็ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้แชมป์4สมัยเท่ากับเยอรมันอิตาลีแล้วก็ตามหลังบราซิลแค่ครั้งเดียวด้วยครับ
0: บ
1: ราซิลนี่ครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
0: คุณกระแสบอกอาร์เจนยาวๆครับแล้วก็ตัดยางไปฟังไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราถ้าต่อเวลาก็ยาว
1: เดี๋ยวตามคิวเนี่ยเดี๋ยวนะห่างกับพี่โอ๊ตจะอยู่ถึงตีห้าเลยพี่ยาวๆเลย
0: ปะตีหนึ่ง45ละเดี๋ยวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อแฟนๆ FM 99อยากพูดคุยกับนะห่างแล้วพี่โอ๊ต
1: ครับผม
0: เผื่อจะได้คุยก่อนที่จะมาพากเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเรื่องของการดูส่งดูสดด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ที่สนามนี้ก็พร้อมละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทราบนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: อา
0: ร์เจนตินาหรือสเปนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนลาไปให้เจมส์จ้างไลน์อัพอีกสักรอบแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่นี้สักรอบหนึ่งครับ เดี๋ยวสักคู่นะครับ
0: ผมไล่ให้ก่อนสเปนนะครับวันนี้สเปนประตูเป็นอูนาซิมอนนะครับแนวรับก็แบ็คขวาเปโดปาโรนะครับแบ็คซ้ายมาโคคูเลย่าเซนเตอร์เป็นอเมริกลาป็อกแล้วก็ปาวกูบาซี่นะคร
1: ับ
0: กลางมีเฟเบรูอิสกับโรดรีนะลูกเมเล็กซ์บาเอน่าแดนนี่โอโมแล้วก็ลามินยามาครับหน้าเป้าเป็นมิเกลยาซอเปาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินา 4-4-2 นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวาวันนี้เซอร์ไพรส์เป็นทางด้านมอนทรีออลนะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกเซนเตอร์เป็นคริสเตโรเมโลกับดิซานโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางเป็นเอนโซ่แฟร์นันเดสอเล็กซิสแมนอลิสเตอร์นะครับด้านขวาเป็นลูโก้เดอเปาด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสวันนี้หน้าคู่มีเลโนเมสซี่แล้วก็ฮูเลนอัลเบเลสนะคร
1: ับ ครับผม
0: แล้วภาพตัดมาโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยทันโดนัลด์ดัก
1: มาชมในเกมที่เมนไลด้วยครับ
0: อ่ะพร้อมละนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจมกับผมสนล่าไปก่อนช่วงหน้าเจอกับน้าหังอัจฉพงศ์สีหม่อแล้วก็พี่โอลิธิกร
1: ครับผม
0: ผมไม่กล้าเดินออกไปละเออ
1: รอแล้วนะ
0: พี่แซวนะเยอะนะฮะโอเคอ่ะช่วงนี้ผมสนกับเจมลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามฟุตบอลโลกนัดชิงที่ FM 99ครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด75 คูณ105เมตร

0: ญาตจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยาย

0: ที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 1นาฬิกากับ57นาทีครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกฮะในช่วงถือว่าเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของการรายงานสดฟุตบอลโลกทาง FM 99นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอย่างที่คุณสนน้องเจมส์ขยี้ไปพอสมควรแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากนหางอัจฉพงศ์ศรีมามานั่งอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีนหางครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆครับสวัสดีครับคุณหมอโอ๊ตครับ
0: 16ปีความหลังเพราะว่าไม่ได้ภาคบอลอย่างนะหางมา16ปีพอดีตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลก2010
1: ไม่อยากจะบอกความลับว่าชิงปีนั้นระหว่าง
0: สเปนกับเนเธอร์แลนด
1: ์แล้ว
0: ใครชนะ
1: มาอีกทีนึงก็มาเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานะครับ
0: อันนี้พูดเป็นไหนหรือเปล่าแต่ว่ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เดินลงสนามเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะติดตามทางช่องทางต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านพิธีการไปนะครับทางการร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัดสันมีร็อบบี้วิลเลียมส์มีนิโคลแชร์ซิงเกอร์แล้วก็ทอมครูซวันนี้ไม่กระโดดหลังคาตอนโอลิมปิก
1: ไม่มีราคาให้อ
0: ันตรายไปหน่อยงั้นวันนี้มีคนแอบแจ้งผมมาในรายการสปอร์ตไกด์แล้วว่าต้องให้นหังบรรยายเต็มที่ว่าคุณเจ๋งสงศักดิ์ถือไม่เรียวรออยู่แล้วถ้าไม่ปั่นโค้งๆนี
1: ่หวังให้ยาเมาได้เข้าซ้ายแล้วได้ปั่นหน่อยนะครับดูว่าจะถ้าเขามีจังหวะอย่างนั้นก็อาจจะได้บรรยายว่าปั่นโค้งได
0: ้ก็ถือว่ามีความสมศักดิ์ศรีเพราะว่าตามฟีฟ่าแรงกิ้งก็อันดับ1อันดับ2ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วฟอร์มที่ผ่านมาก็อยู่ในวิสัยของตัวเองนะครับสเปนเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยของออกมาทีนิดเข้าที่คู่แข่งจะมีที่เขาต้องเอาชนะได้ส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อย
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะผ่านแต่ละเกมออกมาแต่ก็คือมีความเป็นของแชมป์โลกเก่า
0: ใช
1: ่ไม่ยอมต่ออุปสรรคง่ายๆทำให้พวกเขามาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับระหว่างคนจับตามองว่าเด็กเมื่อตอน6เดือนเมื่อ20ปีที่แล้วคนนึงมาอาบน้ำให้คนนึงนั่งอยู่ในกระมังเนี่ย มาโดนวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
0: แต่เมื่อกี้ไม่เห็นทักกันเลยอ่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เกมจบค่อยว่ากันใช่ไหมครับเมสซี่กับยามาลนะคร
1: ับ พอเมสซี่นี่ทักกับทางโรดี้แล้ว
0: ครับน่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติก่อนสักครู่หนึ่งแฟนบอลเต็มสนามนะครับ

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ่านพ้นไปแล้วครับการบรรเลงเพลงชาติของสเปนและอาร์เจนตินานะครับเมื่อสักครู่กล้องจะไปในมีกษัตริย์ฟิลิเป้ที่4แห่งสเปนจะเสด็จมาถึงสนามด้วยฝั่งอาร์เจนตินานี่ท่านประธานาธิบดีบอกว่าถือเคล็ดเพราะว่าเชียร์ที่บ้านชนะมาตลอด ก็เลยไม่ตอบรับคำเชิญของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วเชียร์นี่ก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมด้วย บอกว่าวันเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปเพิร์ทถอด ถอดแป๊บเดียวโดนตีเสมอเลย
1: ก็เลยต้อง
0: เอาไปกลับมาใส่ใหม่ ขนาดว่าร้อนขนาดนั้น สเปนตัวจริงทั้ง2ทีมนี่รายชื่อเชื่อว่าหลายท่านเกาะติดอยู่คงทราบอยู่แล้วนะถือว่ามีพลิกโผมั้ยฮะน้ำหมักน้ำหางจากที่คาดคิดไว
1: ้ฝั่งของอาร์เจนตินามีพลิกโผอยู่บ้างแต่ฝั่งสเปนก็เมื่อทีมดีอยู่แล้วก็ อย่างนั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่รอบ8ทีมมาแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งซิมอนส์ปอโรกูบาซีลาป็อกกูคูเรียโดดรีฟาเบียนรูอิสยามาโอโมไบนาแล้วก็โอยาซาบาวนะครับทีมของเดลาฟูเอนเต้ก็ตามโผเลย
1: คือฝั่งสเปนเนี่ยจัดไว้แบบว่าเขามีความพร้อมแบบนี้ก็จัดมาแบบนี้เลย ส่วนฝั่งของอาร์เจนตินาจัดเพื่อที่จะมาวางหมากสู้กับสเปน
0: ใช
1: ่ต้องรู้ว่าตรงนี้จะส่งผลแค่ไหนนะครับ
0: ทีมของสกาโลนีวันนี้เอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมแบ็คขวาได้มาใช้มอนทิลนะเล่นแบ็คขวาโรเมโรมาร์ติเนสทาเกฟิโกตามโปรนาวส์ตามที่นะหังถนัดเดอบอลแมคคาลิสเตอร์เฟร์นันเดสแล้วมีนิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทวันนี้นะครับข้างหน้าก็เมสซี่และอัลวาเรสก็มีนิโก้กอนซาเลสเขาลงมาอย่างในเกมกับอังกฤษก็ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับมาอยู่ซ้ายเพื่อที่จะช่วยทางทากิฟิโก้ต้านกับยาเมา
0: ผู้ตัดสินสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนีย
1: ตัวพอรู้ว่าได้ตัดสินบอลโลกนี่ถึงกับดีใจจะร้องไห้เลยนะครับวินซิส
0: ก็แน่นอนครับสเปนผลงานต้องถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับ
1: ครับ
0: จากที่เสมอคาบูเวดีเกมแรกใช่ไหมฮะจริงน่าจะเชิญมารับถ้วยนะเพราะว่าเล่นกับสเปนก็ไม่แพ้เล่นกับอาร์เจนก็ต่อเวลาด้วย
1: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่น้องใหม่อะไรก็ว่าได้นะผมว่า
0: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือชนะมาต่อเนื่องเกมรับเสียประตูเดียวใช่ไหมครับสำหรับสเปนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับอาร์เจนตินาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ภายใต้ความกดดันตามหลังอยู่ยังกลับมาส
1: ุ
0: ดท้ายก็ตีตัวเข้ารอบมาได้ตลอดแต่ละเกมนั้นไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับเล่นกับกาบูเวดี้กับอียิปต์โดนนำ2ลูกเนี่ยนะครับ
1: คือจิตใจห้าวหาญแล้วก็มีความสามารถพอที่จะพลิกมาชนะได้ของทางอาร์เจนตินาก็สมตรงเป็นแชมป์โลกเก่าแล้วครับ
0: ใช่รวมทั้งรอบตัดเชือกกับอังกฤษ
1: มาดูฝั่งของสเปนบอลถ้าเป็นแฟนเป็นแฟนคอบอลสเปนก็เชื่อง่ายว่าวันนี้บาซ่าดวลกับแอตเลติโกมาดริดเหรอครับ สไตล์จะลักษณะอย่างนั้น
0: เวเนสกาโลนีเมื่อสักครู่ยังเห็นคุณสนพูดถึงว่าเคยอบรมโค้ชกับเดลาฟูเอนเต้มาแล้วแล้วเดลาฟูเอนเต้นี่ก็เคยคุมเยาวชนเซบีย่ารับมือกับเมสซี่สมัยเป็นดาวรุ่งของบาร์เซโลนารู้พิสงเมสซี่มาตั้งแต่ยุคนั้น
1: สุดท้ายโคสงวิธีมวย
0: ไมเคิลบัฟเฟอร์ขนมาหมด
1: ปัจจุบันที่ทำโชว์ของแล้วสนามที่สวยนะครับอยู่นอกเมืองที่เจอร์ซีย์นี่ยืนอย่างนี้จะเป็นฝั่งของอาร์เจนตินา

0: เป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับทั้งคู่ก็ใส่ชุดของตัวเองที่คุ้นดีอยู่ครับว่าสีนี้เป็นของใครหาเกมเริ่มมาดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับอาเจนบุกจากขวาไปซ้ายหัวของอาเจน่าที่ลิซาโดมาเจเนสครับขึ้นซ้ายหมอโดนดักได้แล้วครับดูว่าชิงกลองบอลสเปนกูบาซีมาตั้งที่อูเนซิมอนแล้วครับ
1: เซตบอลจากหลังเหมือนเดิมมีโรดี้จะมาคอยเล่นร่วมด้วยนะครับวันนี้เจอหน้าคู่นะครับก็เหมือนกับมีเมสซี่กับอัลเวสคอยหาโอกาสตัดบอลจากหน้าประตูของสเปนเองนี่แหละคร
0: ับ บอลของสเปนคูบาซี่เล่นโอโม่เอาถึงโอยาสบาสเปนได้บอลปาโลไม่วางยาวอยู่กับสเปอร์อาจจะวางยาวตรงนี้ก็ทีมชาติเนี่ยเป็นบอลที่ต้องว่าคายบอลต้องแม่นยำแหละครับ
1: แต่เขาเล่นกับลามีนก็ไม่เลวนะด้านขวาเนี่ย
0: บอลซ้ายลาป็อกลาป็อกดูว่าทางด้านกับดานิโอโม่แล้วครับช่องนี้โอโม่ไปที่กุคุริยาขึ้นซ้ายของฝั่งสเปนแล้วครับใบหน้าดูว่าบอล50-50ตรงนี้บอลโล่ฟาวนี่ครับบอลพลาดนิดเดียวนี่ตัวว่าต้องปิดเกมนิโก้ครับที่โดนทำฟาว
1: เป็นฟรีคิกครั้งแรกของเกมนี้เลยครับนิโก้กอนซาเลสเกือบจะฉกได้อยู่แล้วครับคืออาร์เจนตินาก็เล่นกับหลายทีมคือไม่ได้ครองบอลมากกว่าซึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะนั้น
0: คือปล่อยให้เป็นครองบอลไปแต
1: ่
0: ปิดช่องไม่ให้ขึ้นเกมเร็วได้แล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสริมเส้นนะบอลริมเส้นตรงนี้ไปได้คอนทาฟิโก้ต่อถึงอัลเวสตั้งใหม่เอนโซจังหวะบอลของทางอาร์เจนต้าบ้างนะครับเอนโซเฟนเดเดสยังขึ้นไม่ได้ย้อนมามาร์ติเนสย้อนหลังทางฟิโก้ยังถันอยู่ครับบอลไปแอลิสเตอร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของอาร์เจนตินาฝ่ายครองบอลบ้างแล้วครับเอนโซย้อนเล่นกับโรเมโรดูแล้ว
1: ปาเลเดสต้องมีตัวมาคอยเชื่อมนะ
0: จะใช้สไตล์ใกล้กันเลยนะครับบอลขึ้นขวาบ้างมอนเทียวหาครับตัวมอนเทียวสั้นๆต้องย้อนใหม่เนี่ยดูชั้นเชิงไม่มีใครกล้าที่จะปลีผลามแล้วครับบอลของอาเจน่าที่โรเมโรครับดูตรงนี้เดอปอลย้อนมาเอนโซสั้นๆกับแม็กอลิสเตอร์ครับเดอปอลเคาะใหม
1: ่ช่วงแรกครับไม่กล้าผีผามทั้งสองฝ่าย
0: ทาริโก้ออกข้างแล้วครับแต่ลูกนี้เป็นปอทุ่มของสเปนปาโร่ทุบไปตั้งหลังเลยครับตั้งที่คูบาซี่ก็ไหลย้อนไปที่อุเนซิมอนซิมอนลาป็อกเลือกเปิดยาวตรงนั้นมีร่วงกุศินทีว่าฝั่งของมอนเทียวฟาวใส่ใบหน้าครับเป็นฟรีคิกของสเปน
1: ทำท่าจะเสียเหลี่ยมเลยฟาวก่อนเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังในเกมกับอังกฤษแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทในมอนทิว
0: ฟรีคิกเล่นสร้างครับทางสเปนบอลที่คูบาซี่โอโมพลิกเข้าในแล้วสั้นๆครับจังหวะบอลมาถึงยาเมาแล้วเป็นยาเมาเปิดแฉลบมาทางเรียวโม่ขึงชื่อให้กับลามินยาเมาได้เอียงนี่ติดเซฟของมาร์ติเนสครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่โอ้โหเกือบไปแล้วครับการประสานงานยอดเยี่ยมนะครับนี่ขนาดว่าเอานิโก้ลงมาเพื่อจะมาดับเบิลทีมใส่ยาเมาเนี่ยโอ้โหโอโม่ชิงคืนแล้วซัดด้วยซ้ายแต่ว่าเอมี่ยังล้มตัวเซฟได้นะครับ
0: ตรงนี้ดักได้อีกครั้งหนึ่งของโรดี้โรดี้มาขอไหลต่อให้กับทางยามาเปิดติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงโรดี้ตามเงียบได้ไหมให้บอลลงมาตั้งข้างหลังตรงนี้ยังเก็บได้ครับทีละป๊อกกระลุกเท้า ฝั่งของอาร์เจนสวนมากเมสซี่ได้หลุดเดียวเจอกันคุณเดซิมอนซิมอนประตูโล่งแต่โรดี้เก็บได้เป็นของสเปนแล้วครับขึ้นซ้ายลุยส์ดูตะวันต่างก็พอไปจังหวะเร่งแล้วอีกฝั่งนึงนี่แทบจะตั้งหลักไม่ทันนะครับเลยใบหน้าขอไม่มีช่องก็ชะลอสปีดแล้วครับโคฮูลิยาขึ้นซ้ายของสเปนใบหน้าย้อนมาลุยส์ลาป็อกขึ้นมาสูงแล้วครับมาเองไม่มีช่องข้อกันใหม่ซ้ายโคฮูลิยาเป็นทางใบหน้าขึ้นมาตั้งมาที่โรดรีนะครับสเปนขวาบ้างถึงตรงนี้จังหวะของยาเมาขอหมายครับจะตามคุมนี่ยังไม่เสี่ยงเหมือนกันสปริงลีสคูบาซี่ขอหมายโรดี้มาที่บอโรยังขึ้นไม่ได้ มาถึงซีมอนแล้วครับบอลของสเปน
2: เฉยไม่ได้เหมือนกันนะครับอาร์เจนติน่าเห็นจังหวะตอบโต้ซิมอนนี้ออกมาก็มีพลาดเหมือนกันในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แต่เมื่อครู่ยังไม่พลาดนะครับแล้วอาร์เจนติน่าฉวยโอกาสไม่ได
0: ้ตรงนี้เกือบไปครับลาป็อกคูบาซี่มุมนี้ของทางสเปนมาโรดี้มาข้างหน้าไม่มีใครแล้วครับมาคนเดียวออกด้านข้างบอลจังหวะสองเก็บได้ที่คูเรียมาตามไปโอโม่แต่เดียวโอโม่ถึงปอโลเอาจากสบาวเคาะคืนแล้วปอโลโดนขวางไม่ใช่ว่าอะไรครับไม่ว่าก็ทางอาเจนจะสวนแล้วครับบอลของนิโก้กอนซาเลสนิโก้เกี่ยวไม่ติดเลยสวนไม่ได
2: ้ปอโลเสียตำแหน่งไปแล้วพยายามจะฟ้องเอาฟาวนะครับนี่ครับมาตรงฮาร์ดสเปซอีกแล้วนะครับคุณสิงห์มองแล้วไม่ให้รินชิต
0: อาจจะมองว่าพอจะเล่นได้อยู่แต่ไม่จะเล่นนะครับก็เลยไม่เป่าเป็นบอลของสเปนในหน้าใหม่คูบาซี่โอโมพลิกซ้ายโกฮูลิยาช่องนี้น้ำหนักมันไม่พอครับไม่ทะลุหรือว่าดักได้ของทางอาร์เจนตินามาคริสโตโดนแย่งคืนแล้วมาทางปอโลครับปอโลให้ยาเมาถึงตรงนี้อาจจะสบายไม่มีช่องออกด้านข้างไม่มีใครแล้วครับดูลิซาโดมาร์ติเนสบังเอาฟาวทางฟิโก้ครับบังเอาฟาวได้
2: วันนี้งานหนักแน่นะครับนิโคลัสทากเรฟิโก้แล้วก็ต้องเอานิโก้กอนซาเลสมาคอยช่วยหยุดลามิยามาลนี่ดูจังหวะโต้กลับเขามีภาพรีเพลย์ด้วยครับซึ่งซิโมนออกไปนี่ยังดีว่าสกัดไม่เข้าทางพวกอาเจนนะครับที่จะสวนในจังหวะแรกส่วนยามาลนี่สองครั้งแล้ว
0: โอ้
2: ติดลีซันโดก่อน
0: บอลยาวของอาร์เจนติน่าตัวซีดักไม่ได้ครับแล้วโรดี้ตั้งใหม่โอ้ไปลุยส์ไม่เข้าใจกับทางปอโลบอลทุ่มของอาร์เจนติน่าแล้วครับ
2: ฟาเบียนลุยส์ก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นเหมือนควายเอสคอร์ทให้โรดรีนะครับแทนที่ของเปดรีนะ
0: ทางเลฟิโก้จะทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาต่างที่ลิซันโดมาร์ติเนสโรเมโรย้อนเอมี่มาร์ติเนสเล่นสั้นกับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับกลิ่มเส้นตรงนี้หลุดออกข้างบอทุ่มของสเปน
2: โรนัลโดนะเอาถ้วยมาให้ท่านดีทรัมป
0: ์อานาย
2: โรนัลโดเนี่ยฟันธงไว้แต่อาจจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสเปนจะชนะและชนะง่ายด้วยอันนี้มุมมองของพี่โดนะโดวัน
0: บอลดวงมายาเมาหลุดออกข้างบอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับลิซานโดมาร์ติเนสขึ้นทางขวาทางที่โรเมโรย้อนให้เอมี่มาร์ติเนสนะครับสเปนบีบสูงลิซานโดมาร์ติเนสใช้บอลยาวตรงนี้พักของนิโก้โซเลสพักไม่อยู่แล้วจะบอลให้กับสเปนไปแล้ว

0: ครึ่งซ้ายของสเปนคูริยาก็ไม่เร่งครับรอให้โรดี้ตั้งจังหวะวางข้ามมาหายาเมาดูดไม่ติดกับลูกนี้บอลทุ่มของอาร์เจนตินาทางเกเรโก้จะทุ่มแล้วครับตรงหน้ามาตรงนี้ผู้สินปล่อยเลยครับบอลชาวบ้านหน้าโดนดักได้แล้วทีนี้อาร์เจนตินาบ้างสเปนแย่งคืนโดยคูบาซี่ลงมาตั้งใหม่ลาป็อกตั้งทีโรดรีนะครับสเปนเดินหน้าใหม่ในแดนของอาร์เจนตินาโกโคเรียลาป็อกคืนโกโคเรียใบหน้าโดนจี้เร็วบอลทุ่มของสเปน
1: ก็ตามคาดเลยครับตอนนี้สเปนเหมือนขึงได้ด้วยแต่ก็ยังเจาะไม่ง่ายครับ
0: คูบาซี่ขึ้นขวาปอโร่ผายกเข้าในแล้วครับปอโร่แล้วเปลี่ยนแกนเป้าอยู่ที่ใบหน้าน้ำหนักได้ใบหน้าย้อนมาคูริยาลุยส์ตั้งทีโรดี้โรดี้ได้ตั้งจังหวะอีกแล้วครับมีพื้นที่เอาไปซ้ายคืนไปที่ฟาบิลุยส์เปิดลึกมาเกี่ยวส้นทิ้งได้ของทางลิซูมาจิเตะมุมของสเปนล่ะครับ
1: โอ้โหโดนกดดันหนักครับอาเจนตอนนี้คือตรงกลางนี่ต้องถือว่าสเปนครอบครองได้นะครับดีน่าจะเสียเปรียบแล้วครับในแดนมิดฟิลด์ทำเกมไม่ได้ตอนนี้รับอย่างเดียวนะแต่ข้างหลังนี่กองเชียร์อาเจนไทน์ทั้งนั้น
0: อเล็กซ์ใบหน้าจะเปิดลูกเตะมุมคูมันเชียวกับโอโม่แล้วสินเตือนใบหน้าเลือกเป็นตัวนอกให้กับโอโม่เอาลงพื้นก็โดนจิ้มทิ้งได้ทันครับยังได้อยู่สเปนว่าใหม่โอโม่ข้ามมาหายาเมาเอาลงพื้นหนีตัวแรกได้ออกมาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับต้องตียัดของทางใบหน้าได้มาที่ยามาบังเอาทุ่มเป็นปอโร่ขึ้นมาทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาที่คูบาซี่คืนใหม่ครับปอโร่ที่คูบาซี่ทางขวาตันแล้วโอ้เปลี่ยนไปซ้ายคูคูริยาโดนจี้เร็วไม่เสียงครับย้อนถึงซิมอนคุณนายซิมอนคูบาซี่ย้อนคืน19ปีเท่านั้นนะครับคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยโรดรี
1: เล่นดีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะคูบาซี่นะครับการออกบอลต่าง
0: ๆลาป็อกวางยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าพิงเป็นสบาวพิงนะแต่ของบอลไม่ได้บอของอาเจนมากกับโดนดักที่บอกให้สเปนแล้วครับเตะหน้าใหม่ของสเปนโรดรีกับดูเอสโรดรีข้ามมาปอโรตัวข้างหน้าถึงอจอสบาวบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้แต่เขาทางโรดรีครับแก้ใหม่เป็นควองสเปนนี่แล้วครับจังหวะสองโอเปโลเกือบไปครับหมอถึงโอโมก็เจอเมลิสเตอร์เข้าลูกนี้หูเมลิสเตอร์ว่าหรือว่าผู้ตัดสินต้องมาดูเลยครับ
1: คือประเด็นเล่นหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกสเปนมันให้สัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้ว่าเช่นใช้ฟิสิกอลเกมแล้วโอ้โหแต่เข้า
0: ย ยังไม่ลุกนะครับเป็นลูกฟรีคิกของสเปนนะครับ
1: ลูกช้านี่พยายามจะกดดันผู้ตัดสินไปด้วยนะครับ
0: น่าจะมีเหลืองหน่อยไหม
1: น่าจะแจ้งเหลืองเปล
0: ่
1: า
0: ผู้สินยังไม่ควักนะครับ
1: เสร็จแล้วเพียบแล้วแดงสนาม
0: เ บอยาวมาถึงเอมี่มาร์ติเนสครับเป็นบอของอาร์เจนตินาดึงบอเพื่อดึงช้าแล้วครับเอมี่ก็ไม่เร่งคลายบอลมาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสเปิดเลือดมาแมนเชสเตอร์ชิงกันกับเทฟิโก้แล้วก็บอของอาเจน่าบ้างแมนเชสเตอร์ไอ้เมสซี่เมสซี่ก็โดนใบหน้ามาดันใบหน้าฟาวล์ไปรูฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ
1: เริ่มจะได้เห็นอาร์เจนตินาทำเกมบ้างครับ
0: ใช้ศอกเน็บเลยครับของเล็กใบหน้า
1: จะโดนในบัฟเฟ่ยิงแซงหรือว่าบทบาทยังเยอะอยู่นะครับเมสซี่ช่วงหลังเกมหลังสุดทั้ง2ประตูที่ได้ครับ
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาเดปออยู่ที่ลูกแล้วครับ
1: เซนเตอร์แบ็กนี่ทำประตูมาแล้วนะครับทั้งโรเมโรทั้งลิซันโดนะครับฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้เดอปอวางมาให้เพื่อนโค้งมันลึกไปหน่อยครับว่า
1: ดิโก้ครับต้องดูลายว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าเซตเพลย์ก็ยังเป็นอะไรที่ลุ้นได้นะครับ
0: สเปรย์ขึ้นเกมใหม่คูบาซี่ขึ้นทางขวาให้ปอโลแล้วครับปอโลเปิดยาวใช้ความเร็วของยาเมาดุดบอลตรงนี้ดุดได้หาเจอกับทายาททางฟิลิโก้กระชากแล้วเปิดเลียดลึกมันลึกเกินไปครับ
1: เตรียมเข้าฮอสสองคนเลยครับตัวตัวครับยาเมายังผ่านทางฟิลิโก้จนได
0: ้ก่อลงพื้นลาปอกย้อนให้กับคุณนายซิมอนซิมอนเปิดยาวออกมาปริ้นแล้วครับบอลทุ่มของอาร์เจนตินา
1: โดนเร่งครับต้องรีบสาดทิ้งไปก่อน
0: อาร์เจนครองบอลที่เอนโซ่ฟานเดสครับโรเมโรทางขวาเดปอต้องย้อนคืนมาที่เอมี่มาร์ติเนสก่อนเน้นรัดกุมครับฝั่งของอาร์เจนตินาเพื่อจะขึ้นเกมเนี่ยปริซันโดมาร์ติเนสตัวบางยาวตรงนี้บอลเข้านิโก้นิโก้พักได้แล้วแต่เสร็จบอลโล่ครับบอลโล่ย่างมาได้ไฮเลกับโรดรีจ่ายขึ้นมาหน้าโอโม่ถึงยาเมาผู้สินปล่อยไม่ปล่อยนะครับเห็นไม่ได้เปรียบแล้วจังหวะที่จะได้โอโม่แล้วตรงนี้ผู้สินที่สี่ต้องมาแล้วครับว่าทาเกมิโก้กับยาเมา
1: คือพยายามจะมาบังก่อนนี่บอลมาตกใส่หลังนิโก้กอนซาเลสแล้วครับเกือบจะเป็นใจแล้วจังหวะบอลตกเดี๋ยวยังฉวยโอกาสไม่ได
0: ้สเปนมาใหม่ครับบอลที่ใบหน้าเฟรงลูสขึ้นเทียกูคูเนย่ามีขยับแล้วแต่ไม่ให้ยอมมาใหม่ลาป็อกช่องนี้ใบหน้าโฉบมาเล่นเจอตามติดครับโดยทางโรเมโรแล้ว มีเน็บ
1: เริ่มจะมีแถมหน่อยไม่ยอมให้ใบหน้าเล่นนะครับ
0: บอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับโดยมอนเชลทุ่มให้ลูหัวเอนโซตรงนี้โอโม่มาตัวบล็อกแล้วครับเอนโซร้องลั่นเลยครับ
1: อารมณ์ค้างมาจากดอกก่อนหน้าหรือเปล่านะครับโอโม่ที่โดนแมคคาลิสเตอร์เสียบมา
0: ผมมีวางด้วยมีวางนิดๆนะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ
1: แมตต์เดมอนก็มานะครับ
0: กล้องจับ

0: าลูนี่บ้างครับครั้งที่แล้วนี่มือใหม่เลยกับทีมชาติไม่ใครนึกว่าเขาจะพาทีมชาติมาคว้าแชมป์โลกได้นะครับเที่ยวนี้ดูว่าจะได้ซ้ำสองหรือไม่ลาป๊อกดักได้บอลของสเปนสัตยาแล้วลาป๊อกเปาติยาเมาบังพิงแล้วพักลูกนี้เจอมิสเตอร์มาช่วยแย่งได้แย่งมันติดโรดี้ครับโรดี้ดักแล้วจ่ายใหม่ยาเมาชิงโอโมอาจะสวนยาเมาติดแล้วบอลเขาเหลือของเมซี่เมซี่มาตั้งที่เดอปอลเป็นบอลของอาเจน่าบ้างครับเอโซฟานเดสไปเร็วไม่ได้ต้องถอยร่นมาแดนตัวเองมอนเทียวลงถึงโรเมโรแล้วครับหาช่องกันใหม่ของทางอาร์เจนตินาลูกนี้ไม่ออกบอกกระชอกเข้าเหลี่ยมของโรเมโรล้ำหน้าครับโอยาซาบาลล้ำหน้า
1: ตำแหน่งของโอยาซาบาลครับคือจริงคู่นี้น่าจะต้องเจอกันในเกมที่เขาจะเอาแชมป์ยุโรปกับอเมริกาใต้ไปเจอกันนะครับแต่ว่าโปรแกรมแน่นจัดไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอกันนัดชิงฟุตบอลโลกอยู่ดี
0: ไหนๆก็ได้ไหนแล้ว
1: แต่ว่าสเปนแชมป์ยูโรใช่ไหมครับอาร์เจนก็แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อ2024
0: ในสนามบอของอาร์เจน่าครับเมซี่ได้บอหาครับกลางสนามเมซี่มองหาเป้าดูแถว2ตัว2อุสาพักให้แต่ว่ามันก็ทางเควินลุยส์แล้วล้ำหน้าด้วยครับล้ำหน้าของทางอาร์เจนตินาอาวาเลสครับที่พักแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปบอลพื้นของสเปนโอโมหลอกตรงนี้โดนแย่งได้โดยซันโดมาร์ตินเนสแล้วเอนโซเดปอลของอาร์เจนตินานะครับเดปอลย้อนมามอนเทียวเอาชัวย้อนหลังบอลคลองไม่ปล่อยบอลเสี่ยงแล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสเจอโอโมบีบดูว่าเข้ามุมแล้วเคลียร์มาโดนดักได้โดนโรดี้แล้วบอลเหลี่ยมของโอยาซาบาวเอาตัวบังตัวเหมือนกูจะล้ำหน้าเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยครับโอยาซาบาวมาร์ติเนสเปิดยาวมาก็จะใช้จุดพุ่งและความเร็วของอัลวาเรสนะครับเผื่อจะแม่นยังไม่เข้าเป้าสเปนมาใหม่ครับขึ้นที่โรดรีลุยส์คูริยาขยับเหลือที่ใบหน้าให้คูริยาบังแล้วเปิดติดบล็อกของทางเดอเปาตรงนี้เตะมุมของสเปนครับ
1: คือเติมได้ตลอดนะครับคูริยาเพราะว่าสเปนก็ไม่ได้มีอาร์เจนตินาไม่ได้มีตัวริมเส้นทางขวาที่เป็นตัวรุกจริงๆครับคือมาเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะก็เป็นเดอพอครับที่ต้องคอยมารับมือครับเวลาคูริยาเติมแล้วเสียเตะมุมแล้วคราวนี
0: ้ลูวิโลก็เข้าคู่กับลาป๊อกแล้วครับเลือกมาเข้ามือของเอมิโอติเนสเปิดไม่ดีพอครับเอมิมาเตเนสออกเร็วไม่ได้มาขึ้นที่ลิซาโดมาเตเนสครับสั้นๆกับทางทากิมิโก้แล้วตรงนี้เอนโซบอชิงเหลี่ยมกันเข้าเหลี่ยมของแมนเชสเตอร์เมซี่โดนดึงแล้วครับไปต่อจากตรงนี้ได้ฟาวเพราะว่าโรดี้ไปดึงแล้วดูสเปนไม่ปล่อยให้เมซี่มีโอกาสได้เล่นเลยครับ
1: ดูชั้นเชิงเมซี่ครับโอ้โหโรดรีต้องยอมฟาวเลยครับลงมาเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเมซี่ตอนนี้คือปล่อยอาร์เรสอยู่ข้างหน้าต้องมาช่วยเชื่อมเกมครับ
0: เ
1: ป็นเบรกโฆษณาที่อเมริกานัดชิงนี่ไม่ทราบครึ่งนาทีปาเข้าไปเท่าไหร
0: ่ไอ้นักบอลได้ดื่มน้ำด้วยอากาศร้อนนะครับ
1: วันนี้จริงยังน่าจะไม่ถึง30
0: ก่อนจะเริ่มเหมือน27องศา
1: ประมาณ27
0: ครับยัง0-0กับผ่านไป24นาทีนิดเป็นฝั่งสเปนที่มีโอกาสใกล้เคียงมากกว่านะครับ
1: ใช่ครับ

0: ปีหน้าจะหาโอกาสฉับฉวยแล้วครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ก็คือก็ลูกตั้งเตะทั้งหลายจะต้องมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับเดลาฟูเอนเต้
1: แบ็กซ้ายเก่านะครับดวงกับแบ็กขวาตะฝั่งนู้นเขาดีแบ็กขวา
0: ของบอลที่ผ่านมาสเปน 55% นะครับมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเข้ากรอบขณะที่ฟาวนี้ก็รวมกันไป7ครั้งเข้าไปแล้วครับเตะมุมครั้งหนึ่งน่าจะ2แล้ว
1: 2ครั้ง2ครั้งครับ
0: ว่าพวกอาเจนก็อย่างที่คุยกันครับคือเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น2ทีมใหญ่แต่ว่าเจอกันในบอลโลกมาแค่ตอน1966นะหังเกิดยัง
1: มันเกิดแล้วด้วยโคกปลาละดูครับหลังจากที่เห็นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่ดื่มน้ำเนี่ยได้แก้เกมกันไปจากผ่านมา24นาทีก็ต่างฝ่ายต่างก็เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับยังไม่มีใครพลาดแล้วก็ที่สำคัญ
0: มิกแจ็คเกอร์นะมาด้วยนะ
1: คือไม่ใครกล้าเสี่ยงกล้าบุ่มบามครับก็เล่นตามจังหวะตัวเองวงการบันเทิงวงการนักร้องนั่นเลยนะครับที่กล้องจับมาเนี่ย
0: It's just a galaxy, isn't it? แล้วในช่วงพักครึ่งก็น่าจะใช้เวลาเยอะคือน่าจะวางแผนกันได้เยอะพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: ว่าจะเป็นพักครึ่งเวลาที่ก็ทั้งยาวนะครับเรามีฮาล์ฟไทม์โชว์ด้วย
1: ลูกฟรีคิกของอาร์เจน่าโดยเอนโซ่แล้วครับเล่นสร้างกับเมสซี่โดนบีบแล้วครับตันโรเมโรย้อนคืนมาเอมี่มาร์ติเนสให้ลิซันโดมาร์ติเนสทางซ้ายเปิดยาวเปิดยาวมาติดคูบาซี่แล้วจังหวะ2บอตรงนี้แฮนด์บอลครับว่าแมนิสเตอร์แฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของสเปนล่ะครับ
0: เจตนาหรือเปล่า
1: คูบาซี่นั้นมาขาดยังดีที่เวซิมอนยังไวพอแล้วคูย่ายังทันครับแก้ไขได้เตะยัดเอาทุ่มได้ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งของทางโคเรีย
0: โอ้โหน้ำหนักเกือบขาดนะครับบอลขึ้นหลังของคูบาซี่ซิมอนยังตื่นตัวอยู
1: ่เกมดับนี้เนี่ยพลาดนิดหน่อยโอกาสน้ำตาไหลได้นะครับ
0: สเปนเนี่ยไม่เคยตามหลังนะบอลโลกก็ต้องมีเสียไปลูกเดียวด้วย
1: บอลสเปนมาที่ว่างได้ครับบอลโร่แล้วก็ยามาลยามาลเจอทาร์เวโก้ตามติดโดนดึงโดนดึงแล้วครับโลฟรีคิกของทางสเปน
0: ก็ต้องยอมนะครับ
1: ได้ฟรีคิกเล่นสั้นนะครับฝั่งของสเปนบอลตั้งหลังที่คูบาซี่ลาป็อกมีโรดรีประคองโรดรีออกด้านข้างครับมาที่คูบาซี่มาขวาปอโร่ตัวไหนโอโมโวงไม่ทันแล้วครับโดนบีบแล้วต้องหาเจ้าบ่าวใหม่คูบาซี่ฝั่งอาร์เจน่าก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นการตั้งโซนนะครับตรงนี้หลุดเท้าอิสโดมาร์ติเนสถึงก่อนแล้วเอมี่มาร์ติเนสเจอใบหน้าบีบออกด้านข้างเดือปอเดปอโดนดักได้ดูคูรุย่าแล้วตรงนี้ฉกได้ของเอนโซ่เฟรนเดสเอนโซ่สาดยาวหาครับจะใช้ความเร็วมันลึกไปนี่วางเอาความเร็วของอัลวาเรสเลยนะครับ
0: ใช่ครับเป้าหมายเลยครับถ้าตัดเกมได้นี่สาดยาวข้างหน้ายังไม่แม่นครับโดนเร่งมาด้วยคุณผู้ฟังเป็นผู้พิการทางสายตาชื่นชอบสไตล์ การภาคของหน้าหางมากครับวันนี้ผมคิดว่าสเปนมาเพราะว่าหมูเด้งเชียร์อาร์เจนตินาไปแล้ว
1: ขอบคุณ

0: ครับมองตรงนี้ครับโอกาสของทางเดอปอคุริยายังแก้ไขได้อีกครั้งที่คุริยามาช่วยแล้วเดินหน้าโดยทางคุริยาก็บอกของทางสเปนมาได้ยาวๆเข้าแดนของอาร์เจนตินาครับไปหน้าโรดรีไหลมาลุยส์มองข้างในออกมาที่ยามาวยามาวเจอนิโก้ดันแรกไหลเข้าช่องให้กับโอโมโชลูกนี้หรือว่านิดๆเลยนะครับ
1: เห็นโฉบมาแล้วครับแต่ว่าแม่ให้จังหวะพลาดกันไปนิดนึงยังอันตรายเหมือนเดิมครับลามินยามาว
0: บอกประจักษ์ประตูของอาร์เจนตินาโดยเอมี่มาร์ติเนสครับเลือกทางซ้ายชงได้ของทางนิโกซาเลสแต่ว่าอาวาเลสเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของสเปนพอได้บอลแล้วไม่ได้เร่งที่จะไปนะครับให้ตัดขบวนกันก่อนคูบาซี่ออโรไหลต่อให้กับยาเมาตรงนี้ติดเท้าของตาทาริโกบอลของอาร์เจน่าครับโรเบโรตัวมีให้ไปขวาเจอโอยาคาบาวไล่หาทางเอาตัวออกจากมุมแล้วครับเตะยัดไหลมาให้กับเดอปอลเดอปอลออกได้มอนเทียวโดนดักแล้วบอกทางคูริยาเติมใหม่คูริยามาโรดี้ลูอิสไปริมเส้นที่ใบหน้าล็อกรอกระชากถือหลังล็อกเปิดมาติดอกของทางโรเมโร่หนึบเลยครับสเปนเก็บได้ใหม่มาที่กลางสนามแล้วครับลุยส์ย้อนคืนมาถึงในซีมอน
1: เริ่มได้ไปถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดแล้วครับอเล็กซ์ไบน่า
0: ขึ้นขวาปอโร่แล้วครับปอโร่ก็เลือกโอเจสเบาเก็บไม่ได้แต่ไม่ได้ฟาวด้วยบอลของอาร์เจนตินาครับทีนี้อาวาเลสยังไปเลยไม่ได้เอนโซ ฟันเดสทางขวามอนเทียวไปเลยกับเดอเปาเน้นเอาชัวร์เลยครับฝั่งของทางอาร์เจนตินาได้ครองบอลตรงนี้ไม่ออกไนสเตอร์เจอกับโรดี้ดึงเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินา
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เรียกฟาวล์ได้ครับโรดรีก็ต้องยอมฟาวล์นะครับแบบนี้จะมาลุ้นจากเซตเพลย์แล้วนะครับ
0: เป็นโดปอลจะเล่นนะครับอยู่กับเมสซี่มียาเมาด้วย
1: ขึ้นมาแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ฟรีคิกที่เกือบจะกลางสนามนะครับริมซ้ายเนี่ยที่ฝั่งของอาร์เจนได้ว่าจะมีลูกสุดจากการบอมหรือไม่เล่นสั้นครับเล่นสั้นไม่บอมแล้วเอนโซคืนมาที่เมสซี่เอซี่จะไปทางแคบมีตัวซ้อนหรือซ้อนแล้วให้ยามาวได้จะขึ้นเกมของอาร์เจนแล้วครับปอโลโดนเตะเอ็นรอยหวายโดยกรินอัลวาเลสเดินหน้าต่อครับบอลได้ฟาวของสเปนเล่นเร็วไปแล้วโรดรีข้ามมาหาโอโมดานิโอโมขึ้นทางขวานะครับฝั่งของสเปนเปลี่ยนใหม่ไปที่โรดรีทางซ้ายมี2เป้าแต่ย้อนมาขวาเป็นลุยส์ปอโร่ยาเมาคืนปอโร่โรดรีลาปอกเตอร์ขึ้นมาในแดนของอาร์เจนตินาแล้วนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันจะออกคายบอลนี่กูริยาไม่มีตัวขยับให้ทางริมเส้นยอมที่ลาปอกแล้วครับลาปอกโคคุริยาได้ช่องครับหาดูหาเป้ายัดมาเสาแรกโดนดักไว้ได้โดยโรเบโรอีกแล้วแล้วก็ล้ำหน้าครับล้ำหน้า
1: พยายามจะทิ้งจังหวะแล้วแต่ว่าก็ล้ำไปก่อนนะครับมาคุริยานี่ดูแบบน่าจะใช
0: ่ถ้าบอกเขานี่ได้วัดเลยนะครับลูกนี้นี
1: ่มาโดนสกัดกันเลยนะทงมาครับ
0: ฟรีคิกของ อาร์เจนตินาโดยโรเบโร่แล้วครับเนียนโซมาด้วยทำท่าจะเล่นสั้นนะครับแบบนี้ดูว่า
1: พอเล่นช้าพวกสเปนโวยแล้ว
0: มาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดริมเส้นทากิริโก้เป็นนิโก้ซะเลยครับโดนดักโดยบอโร่บอทุ่งของอาร์เจนตินา
1: ฟีดแบ็กอาร์เจนตินาแทบจะไม่เติมเลยนะครับ อยู่ที่เกมรับอย่างเดียวเลย
0: คือทากิริโก้ก็ต้องจ้องอยู่ยาเมาแล้วครับล่าสายตาไม่ได้ทุ่มมานิโก้นิโก้พยายามจะพลิกไม่ได้ตรงนี้โรดี้บูได้ฟาวครับโดนเข้าสองบอลไฟฟ้าของสเปนนะครับ
1: แต่เฟรกโก้ครับเข้าไปฟาวก่อนเกมไปเข้า10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนี
0: ่บอโร่เปิดยาวมาบอยาวโรเมโร่ดักได้พักแล้วออกด้านข้างให้ทากิฟิโก้ขึ้นเกมเอ็นโซของมาโดนฉกได้อ่ะครับแล้วโอโมโอโมหนีมาได้แล้วซ้ายกูริยาหลอกแล้วโอโมไม่ได้ไปครับต้องเล่นเองโอ้โหก็เลยได้แค่ทุ่มตรงนี้เล่นเอามอนเชียร์นี่โมโหเพื่อนเลยครับ
1: ยังเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งครับกูริยากำลังจะพลิกแล้วเป็นโดมันเชียร์สกัดไม่ได้ก็โดนเข้ามารุมทางเอ็นโซเสียบอล
0: หมอของสเปนที่คูบาซี่แหละครับปอโร่เล่นกับยาเมาเยี่ยมเมาแต่งหนีนี่ทากิปิโก้มาเจอเมสเตอร์ครับตั้งลังได้ตั้งลามก็เจอตรงนี้หมอของสเปนอยู่แต่มาตั้งกันใหม่ที่คูบาซี่โรดรีเข้าในให้กับใบหน้าถึงโอเจสบาลโอโมครับโอโมออกไปที่คูริยาเปิดเรียดติดส้นเท้าของโรเมโร่เขาทั้งคูเรย่าใหม่คูเรย่ายอดมาโอโมมองหาเป้าเปิดมาให้ไม่ถึงกับติดในซันโดมาร์ติเนสแถว2ตรงนี้มุ่งเข้ามาแฮนมาแฮนก็บอกเคลียร์ของทางกิวิโก้จะให้อวาเลสสวนก็โรดี้ครับมาชะลอไว้โดนดึงแขนครับโรดี้เป็นบอของครับใช่
1: นี่พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ก็เกมกดดันได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สเปน
0: ลาป็อกขึ้นทางซ้ายนะครับย้อนมาคูเรย่าใบหน้าได้ใบหน้าเจอกับมอนเชียลโยกแล้วรอเอาได้ซ้ายไหลไปติดเอ็นโซเดี๋ยวกระชอบมาใหม่มาเข้าทางของลิโก้แล้วลิซันโดมาร์ติเนสเคลียร์ไม่มีใครครับบอโลเก็บเติมใหม่ของสเปนพยายามเร่งในช่วงท้ายแล้วครับสเปนบอโลตันทีคูบาซี่ลุยส์มาที่ลาป็อกแล้วครับไปซ้ายใหม่ลาป็อกว่าเข้าในดีกว่าพาเข้ามาในครับสันตันกับโรดี้แล้วใบหน้าถึงตัวนี้ครับมันย้อนหลังได้อยู่ของทางราชสบ่าวโอ้โหตะกินมาร์ติเนสไม่ได้ครับ
1: โอ้โหจริงๆเกือบจะเป็นโอโม่พาไปก่อนครับแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของราชสบ่าวนี่ต่อกันสวยมากครับเหมือนจะย้อนหลังโอโม่แต่ว่ามีราชสบ่าวได้กดเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสมันก็ไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับคนยิงประตูชัยสเปนเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วครับ2ปีก่อน
0: พอฉาบฉวยของอาเจน่าโดนดักได้สุดท้ายบอลทุ่มของสเปนแล้วครับบอลสเปนที่เนซิมอนลาป็อกคูเรย่าเลือกเปิดยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าบอลลงพื้นมาใบหน้าเป็นมอนเทลแย่งได้มอนเทลมาแมนเชสเตอร์อาเจนจะขึ้นเกมบ้างครับไม่เร่งเหมือนกันย้อนมาตั้งกันใหม่ข้างหลังที่ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเล่นกับเอ็นโซ เฟอร์นันเดสขึ้นขวาเดอปอให้เมสซี่ฉีกออกมาด้านข้างครับเมสซี่พาบอลขึ้นมาบ้างเดอปอ2นักเตะจากอินเตอร์ไมอามี่นะครับโรเมโรเล่นกับแมนเชสเตอร์เอ็นโซ เอสโซเฟเนเดสริมเส้นเดอปอ

0: ให้เมสซี่โอ้เอาเมสซี่ไหลมาต้องว่าอัลวาเรสอัลวาเรสออกที่เดอปอมองหาเป้าติดคูริยาได้ไหมได้เทคสองเข้ามาข้างในดูคูริทางโอจิสเบลแย่งได้โอจิสเบลโดนตัดไว้ครับโดยทางลิซันโดมาร์ติเนสเหลืองแล้วครับลิซันโดมาร์ติเนส
1: เหลืองแรกของวันนี้ครับลิซันโดมาร์ติเนสก็จะเล่นยากขึ้นแต่เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาทำได้บ้างครับจากโอเพนเพลย์มันไม่ได้จบแล้วสุดท้ายลิซันโดครับเสียตำแหน่งไปแล้วต้องไปฟาวใส่ยอสบาลครับเริ่มจากเมสซี่ออกไปเล่นทางขวาครับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว
0: บอสเปนขึ้นที่คูบาซี่แล้วครับปอโลปอโลเจอนิโก้ไม่พลิกก็ย้อนใหม่มาถึงลาป็อกลุยส์ขอขึ้นมาสายคูริยาขยับมันมีช่องเปิดครับลุยส์ริมซ้ายเนี่ยคูริยาโล่งบอโลดี้โลดี้ไหลต่อให้คูริยาโดนดักได้จะเข้าทางโลดี้บอลของสเปนจังหวะ2เก็บได้ดีกว่านะครับเดินหน้ากันมาที่ลาป็อกโรดรีบอลกลางสนามตรงนี้ก็ไม่มีเป้าชัดเจนก็ไม่กล้าเสี่ยงคายบอลนะครับไปขึ้นซ้ายคูริยาไม่มีใครขยับให้โรดรีถึงคูบาซี่คูบาซี่หักข้อมาให้ออยักตเบาเก็บได้แล้วปอโลมาให้ปอโลครับปอโลอ้อมแล้วเปิดเสาสองไม่มีใครครับ